0: ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ 1,568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตีภาสกรศิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านกกต.จะรับไปพิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: จะหากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 4,400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานคร
4: ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่แอปพลิเคชัน Smart Vote ของกกต.เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นชวิสาประทุมมารายงาน
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครที่เลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยแม้ขณะนี้ยังไม่ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระแถลงภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยยืนยันว่าจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังสำหรับก้าวต่อไปจะนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมาย

0: ตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นกำชับให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมย้ำดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
2: แต่วันนี้เมื่อมีข่าวมามีเรื่องที่เราก็ทราบดีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษานายกโดยการให้อธิบดีมาประจําที่กระทรวงผมเป็นคนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายพัฒนาชนและปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ยังดําเนินการแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการเป็นสําคัญ
1: ด้านนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.เข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีการจับกุมผู้สวมสิทธิ์เข้าสอบปภ.ประจำปี2569ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วพร้อมประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้โดยไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่ม
3: ส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการจนถึงที่สุด
1: ทั้งนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วตามมาตรการที่วางไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวัน สงบนิ่ง

0: แล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่29 มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกยกเลิกและจะมีขึ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านอ้างว่าคณะผู้แทนของอิหร่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวเนื่องจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27 มิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลงนามกับอิหร่าน
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหลายครั้งพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีปูตินยังเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียในตอนนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและรับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอทั้งนี้ทางยูเครนมองว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียถือเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลจากการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
1: นางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลาสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5 ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2 ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24 มิถุนายนที่ผ่านมา
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของทางการเมืองทอมแบลนทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ยืนยันว่าเกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทอมแบลนเมื่อวันที่28 มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11 รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5 คนครูฝึกกระโดดร่ม5 คนและนักบินอีก1 คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1-0 ผ่านเข้ารอบ16 ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัจฉยาจิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดโดยในรอบนี้ทำอีเวนต์พาสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พารั้งอันดับ12ร่วมตั้งตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นยูฮารันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนามเรดบูริงประเทศออสเตรียในรอบฟีเจอร์เรดทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีในช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ได้แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23 ปีชายในศึก BMX นานาชาติบรรยูวังกิจซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสสุประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2 วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2 เหรียญทอง5 เหรียญเงิน1 เหรียญทองแดงด้านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4 อภิชลาศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดไปคนเดียวถึง8เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันธ์ค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยเอาชนะเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย AVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน1-3เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
4: 1นาทีกับกปท.
2: ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ1ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม2ดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มม. 3สภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า20มม.และอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานเพราะหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถลื่นถลายเบรกไม่อยู่และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝนความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงหมั่นตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอนหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมานกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปรับปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศมาตรการเข้มข้นปราบปรามพนันออนไลน์ลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกสั่งปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์และร้านค้าหากพบพฤติกรรมชักชวนเล่นพนันหรือละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้ม
12: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
13: สวัสดีค่ะ
12: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในขณะนี้ค่ะที่เป็นในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประกาศยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์อย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ
13: ต้องบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงDE ที่เรียกกันติดปากนะคะจริงๆเราไม่ได้มีมาตรการแค่เฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเรามีมาตรการยาวมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดมันมาคู่กันนะคะเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่าต้องบอกมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
12: แล้วที่ผ่านมาที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องของการปิดกั้นมาเนี่ยค่ะสถิติของการปิดกั้นนอกจากในช่วงบนโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะลดลงมากน้อยแค่ไหนคะ
13: คือก็ต้องบอกเขาว่าสถิติเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะสูงต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าการแข่งขันกีฬานี่ก็มีผลพอสมควรนะคะที่ทำให้มีสถิติสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ทีนี้ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลลีกดังๆต่างๆที่ผ่านมาตัวเลขเนี่ยก็จะบอกว่าลดลงไหมก็ต้องใช้คำว่าก็แทบจะไม่ลดลงเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีการที่เราปิดกั้นเอาไว้นะคะพูดง่ายว่าถ้าเป็นโดเมนเดิมเนี่ยอันนี้ปิดกั้น 100% แต่ทีเนี้ยพวกที่เขาเรียกไปสร้างโดเมนใหม่ไปสร้างให้เขาใหม่ก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาเรื่อยๆเราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ในการปิดแล้วก็ปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยเราอยู่เรื่อยๆค่ะ
12: ทีนี้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามในช่วงนี้ของกระทรวงดีเอเนี่ยเราได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้างไหมคะในการป้องกันสัญญารั่วไหลจากทั้งโครงข่ายดาวเทียมโครงข่ายภาคพื้นดินค่ะ
13: ต้องบอกว่าบางทีนะคะมันคงไม่ใช่แค่บางทีนะคะในหลายๆกรณีเนี่ยพวกลิงก์ต่างๆเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าต้นทางจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต้นทางจะอยู่ที่ต่างประเทศก็มีซึ่งแน่นอนละค่ะสิ่งที่จะบอกว่าเราจะปิดกั้นได้เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ผ่านจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าทางเอกชนเขาประสานกันเองส่วนหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเขาก็ประสานกันเองส่วนหนึ่งทำให้ทางแพลตฟอร์มได้รับทราบว่าช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางผิดกฎหมายที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเขาเขาก็สามารถเอาลงได้คือของพวกเมตาเองอ่ะเขาใช้คำว่ามีมาตรฐานชุมชนของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ดำเนินการตามเวลาและขั้นตอนที่ทางทั้งพรบ.คอมพรบ.แพลตฟอร์มของเขาว่าคุมไว้อยู่ด้วยค่ะเพราะนั้นถ้าเขาไม่ดำเนินการให้มันเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้เขามีความผิดด้วยเพราะนั้นน่ะส่วนมากเขาว่าจะเอาลงค่อนข้างเร็ว ถ้าในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ที่พูดไปค่ะFacebook YouTube X หรือว่าแบบTikTok อะไรประมาณนี้พวกนี้มันจะค่อนข้างลงเร็วพอสมควรหลังจากที่มีการแจ้งไปที่จะปิดใช้เวลานิดนึงอ่ะคือเว็บไซต์เพราะว่านี่เราต้องใช้คำสั่งศาลในการปิดแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็ได้รับประสานจากทั้งเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะเข้ามาอีกทางนึงเพื่อเหมือนเป็นการแจ้งยืนยันกับทางกระทรวงเนี่ยว่าของเขาเนี่ยมีช่องทางเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเหตุอะไรแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเช็คจากเอกสารต้นฉบับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ส่งมาว่าลิงก์พวกนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากเราละเราก็สามารถทำการปิดกั้นได้เลยแล้วก็ในบางเรื่องที่เป็นของส่วนเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถนำเรื่องส่งสารเพื่อทำการปิดเว็บไซต์เหล่านั้นได้เลยอะค่ะคือถ้าในแพลตฟอร์มเนี่ยเราต้องบอกว่าได้เร็วมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นเขาเรียกค่ะเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ที่ช่องทางเนี่ยเผยแพร่ทางเขาซึ่งถ้ามันมีการติดต่อไปจากกระทรวงหรือว่ามีการติดต่อไปจากเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ยแล้วทางแพลตฟอร์มไม่เอาลงเนี่ยแพลตฟอร์มก็มีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
14: ค่ะทีนี้กระทรวงเราค่ะได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจจับหรือว่าปิดกั้นแบบเรียลไทม์ไหมคะ
13: ก็เราก็ต้องบอกว่าเราใช้เป็นอัลกอริทึมนะคะเราจะมีระบบอัลกอริทึมของเราเนี่ยในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคำค้นหาในเรื่องลักษณะทั้งแพลตฟอร์มทั้งเว็บไซต์เหล่านี้เขาจะมีคำค้นหาคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยในแต่ละช่วงนะคะเราก็จะไปตามดูลิงก์ที่ว่ามาซึ่งเราก็จะมีระบบในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะมันก็ถึงเป็นเหตุที่ว่าในช่วงแค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ10ถึง24มิถุนายนเนี่ยเราสามารถทำการปิดกั้นไปแล้วเนี่ยก็เอาตัวเลขเป๊ะเนี่ยประมาณ 12,671 URL อะค่ะก็คือถ้าเป็นพี่น้องประชาชนแจ้งมาอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเจอเยอะได้ขนาดนี้ค่ะเรามีระบบตรวจจับแน่นอนเลยค่ะ
14: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนที่เขาอยากจะแจ้งเบาะแสนะคะเราจะมีช่องทางไหนให้ประชาชนแจ้งเข้ามาได้บ้างคะ
13: เอาแบบง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นสายด่วน GTC นะคะเบอร์14ตัวค่ะ1111-8-87อันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราจะมีทีมที่เขาทำการมอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นการป้องกันเหตุค่ะ
14: ค่ะเรื่องของบทลงโทษล่ะคะท่านรัฐมนตรีคะ
13: บทลงโทษก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีหลากหลายมากขึ้นอยู่ว่าคุณทำความผิดอะไรบ้างในเรื่องของในโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆเบื้องต้นทุกคนทราบดีค่ะพรบ.คอมมันมีแน่นอนยืนพื้นเลยทีเนี้ยถ้าคุณไปเกี่ยวข้องพาร์ทไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยโดนเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการพนันก็มีพรบเรื่องการพนันอีกนะคะเพราะนั้นพูดง่ายว่าการกระทำผิดเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันวันนี้ค่ะมันมีทั้งโทษต่ำแล้วก็โทษปรับนะคะแล้วก็ที่ย้อนไปสักครู่เมื่อกี้นี้ก็คือถ้าแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือแพลตฟอร์มก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
14: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะฝากคำเตือนถึงอินฟลูเอนเซอร์ประชาชนและร้านค้าประกอบการค่ะในช่วงนี้ค่ะว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ค่ะ
13: ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำได้คือเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะเราต้องให้ตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้องเราสามารถเชียร์การแข่งขันกีฬาในรูปแบบต่างๆได้โดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ชักชวนใครไปกระทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องฝากเฝ้าแล้วก็ต้องบอกว่าฝากระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าทางทีมของกระทรวงเองเนี่ยเราอย่างที่บอกค่ะเรามีทีมมอนิเตอร์ตรวจจับไว้ตลอดนะคะเราไม่ได้อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องกระทำผิดกฎหมายในเรื่องแบบนี้นะคะ
14: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณแมนบุญธิดาสมชัยนะคะเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
13: นายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02577555
2: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศติดตามจากรายงานค่ะ
16: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อปิดช่องว่างของอาชญากรและคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569สะท้อนความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ได้862รายยับยั้งความเสียหายได้กว่า82ล้านบาทปิดบัญชีมากกว่า 351,000 บัญชีและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้มากกว่า 3,600 ล้านบาทขณะเดียวกันยังจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายสแกมเมอร์ได้กว่า 29,000 รายและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายอีกกว่า70รายความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบายวางมาตรการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการลงนามความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศ
17: สิ่งที่เราได้ทำมาโดยตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเราได้ทำมาถึงระดับที่เราเริ่มได้ความเชื่อมั่นจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วมีการประเมินความน่าเชื่อถือมีการจัดลำดับมีการประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกประเด็นล้วนแล้วแต่ทำให้ประเทศไทยได้ขยับลำดับขึ้นมานะครับในลำดับต้นๆที่มากขึ้น
16: นอกจากการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือการจัดการปัญหานอมินีต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียจากภัยออนไลน์สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
18: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
19: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
18: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: กระทรวงพลังงานเร่งปรับทับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่ผ่านแผน PDP 2026มุ่งหน้าสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการคุมเข้มค่าไฟไม่ให้กระทบค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: ข้อข่าวเล่าประเด็น
21: ท่ามกลางความตื่นตัวของทั่วโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำประกอบกับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ขนาดใหญ่ทำให้โจทย์สำคัญของประเทศไทยในวันนี้ไม่อาจหยุดอยู่กับแค่การมีไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอแต่ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้กระทรวงพลังงานจึงเร่งเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ PDP 2026เพื่อพลิกโฉมโครงสร้างพลังงานของประเทศให้ตอบสนองการลงทุนระดับโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง60%ของกำลังการผลิตทั้งหมดแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์มนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2593ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต
22: ์ตอนนี้ไฟสะอาดที่ตอบทั้ง3โจทย์ทั้งเรื่องของสะอาดด้วยตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้วยเพราะไม่ต้องนำเข้าอะไรมาผลิตแล้วถูกด้วยคือท่านมีที่อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านมีอาคารท่านมีหลังคาอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าติดแผงโซล่าไปยังไงเนี่ยไฟที่ผลิตออกมาค่าติดโซล่าก็ถูกกว่าค่าไฟที่ท่านต้องจ่ายทุกเดือน
21: ด้านนายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดเผยว่าภายใต้แผนฉบับใหม่นี้ภาครัฐพยายามควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนให้อยู่ภายใต้เพดานสูงสุดไม่เกิน4บาทต่อหน่วยพร้อมเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมากกว่า51%ขึ้นไปขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าโดยจะรักษาเสถียรภาพและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในการสำรองและรองรับกรณีฉุกเฉินไว้ไม่ต่ำกว่า30%ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยตรึงราคาค่าไฟฟ้าและลดภาระของภาครัฐ
23: new supply ไม่ใช่แค่สร้างโรงไฟฟ้ามันอาจจะมีขยายโรงไฟฟ้าก็ได้ต่อสัญญาก็ได้ demand response หรือว่าเปิด direct PPA เป็นไปตามที่ดูแลความมั่นคงของประเทศได้คือเรารันให้ดูก่อนว่าอันนี้คือสัดส่วนที่มั่นคงก็มา30นั่นแหละที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ back up ไม่เราพยายามทำให้เกิน4บาทเอางี้ก่อนละกัน ceiling ไม่เกิน4บาท
21: แผน PDP 2026จึงไม่ใช่แค่แผนการจัดหาและสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานยุคใหม่ที่สร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมไฮเทคการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องประชาชนไม่ให้ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไปเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ปิดท้ายที่กรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
24: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6สำหรับความเป็นมาของการนำเสนอวัดพระบรมธาตุได้รับการบรรจุรายชื่อในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นตั้งแต่ปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีการปรับเปลี่ยนและเลือกเฟ้นคุณค่าโดดเด่นระดับสากลที่แสดงถึงคุณค่าความสำคัญในระดับโลกกระทั่งมีการส่งร่างเอกสารไปขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของรูป แบบและความครบถ้วนของเอกสารจากศูนย์มรดกโลกเมื่อเดือนกันยายน2567ความพิเศษของวัดพระบรมธาตุจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพียงแห่งเดียวที่ไม่มีความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโก2ข้อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาความต่อเนื่องทางจิตวิญญาณและองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะจากศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นเวลาประมาณ 1,500 ปีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและทรงคุณค่าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งที่สำคัญในภูมิภาคเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางศาสนาและสถาปัตยกรรมในมวลมนุษย์อย่างชัดเจนนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรคาดว่าจะมีการประกาศผลช่วงวันที่25-27กรกฎาคมระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนโดยประสานงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายในวัดพระมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล
0: ตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการได้แน่นอนแล้วเพราะว่าเขาให้รหัสมาเป็นรูปตัวไอเหมือนที่สีเทพได้เหมือนที่อุปบาทได้แต่มันก็จะเป็นการประกาศพร้อมกับเขาก็มีการบ้านมาให้ว่าเราควรจะต้องกังวลหรือสนใจหรือพัฒนาในเรื่องอะไรต่อเมื่อหลังจากประกาศแล้วแต่ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งที่6ด้านวัฒนธรรมแต่จะเป็นแหล่งแรกที่กรมไม่ได้ดูแล 100% โดยตรงจังหวัดเป็นผู้จัดการแหล่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการหารือกันเพราะส่วนนึงก็ต้องยอมรับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกสถานที่มันอยู่ภายใต้พรบด้วย
24: สำหรับแนวทางการบริหารพื้นที่เบื้องต้นได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาริชโยรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัตรอันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเ พื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเจ้าเกษตรเมืองลำพูน

0: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับปะกับรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองละปูนนะครับผมดีเจบอยวันนี้นะครับเป็นวันที่29นะครับมิถุนายนนะครับก็ยินดีครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับก็อู้ถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่าวันนี้ในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่านะครับที่เกี่ยวข้องกับเฮาก็เขื่อนแม่กวงอุดมธาราและก็เขื่อนแม่น้ำสมบูรณ์ชนเรามีปริมาณน้ำอยู่ในระดับของ 70-80% อยู่นะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับในอ่างขนาดกลางของชนประทานก็อยู่ที่ประมาณ79นะครับ 78-79% นะของความจุอ่างหมายถึงว่าอ่างสักร้อยหนึ่งนะฮะก็มี 78-79% แล้วก็อ่างขนาดเล็กนะครับที่อยู่ตามชุมชนต่างๆวันนี้ก็นะครับปริมาณน้ำท่าสมบูรณ์เพียงพอแล้วก็เป็นห้องว่านะครับก็เตรียมความพร้อมสำหรับที่ฝนจะทิ้งช่วงอย่างใดก็ตั้งนะครับก็ได้อู้ไปแล้วนะครับว่าอันอาจจะฝนทิ้งช่วงก็ใจน้ำใจท่าอย่างประหยัดนะครับเพราะว่าปรากฏการณ์ที่ข่าวเป็นเห็นอยู่ว่าทางยุโรปเองเนี่ยก็เกิดอากาศร้อนขึ้นนะครับนักขนาดเลยนะครับด้วยว่านั่งดูข่าวในไทย PBS อยู่นะครับก็ฝากกันใจน้ำอย่างรู้คุณค่าครับและเรื่องที่สองก็เข้ารายการครับวันนี้นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนได้นำกุ้งมาขายนะครับถ้าจำราคาบาพิษนี่ก็ประมาณโลละ199บาทนะครับก็คือพ่อแม่พี่น้องได้บริโภคกุ้งสดมาวันนี้ขายนะครับวันเดียววันที่29นะครับมิถุนายน2569ครับวันนี้รายการเรื่องเล่าจากเกษตรวันนี้ได้ปาทีมงานแม่แหมหน่วย1นะครับเป็นทีมงานที่พี่น้องว่าเป็นหน่วยแรกเริ่มของนะครับการปลูกพืชซึ่งต้องหวังผลแน่นอนนะครับสิ่งที่จะทำให้พืชมันใหญ่ขึ้นมาได้มันก็ต้องมีองค์ประกอบสำคัญนั่นคือดินนะครับวันนี้เราปะกับผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับแนะนำตัวเราเป็นอู้กำเมืองนี่แหละคนบ้านเฮาเนี่ยนะครับ
1: อู้เมืองเลยนะ
0: อู้เมืองเลยครับอู้เมืองเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสุทลายินดีโลดนะคะ
0: ครับ
1: ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูนค
0: ่
1: ะ
0: สถานีนี้ตั้งที่ไหนฮะ
1: จริงๆอยู่อำเภอเมืองนะคะ
0: ครับ
1: แต่แม่ทาค่ะ
0: แม่ทา
1: แหมน้อยเดียวก็ถึงแม่ทาแล้วค่ะ
0: ขึ้นเนินแหมก็ถึงแม่ทานะครับ
1: เจ้า
0: ใ
1: กล้มือเลยเจ้า
0: เลยโครงการชนประทานว่ายังหมดก่อน
1: เลยเลย
0: โครงการชนประทานไปนะ
1: คร
0: ับ
1: ใช่ค่ะเลยไป
0: เลยไปน้อยหนึ่งนะครับก
1: ็ขึ้นเนินข้ามแม่ทา
0: ขึ้นเนินข้ามแม่ทาวันนี้นะครับบนห้องว่าเป็นสถานีพัฒนาดินสังกัดกรม
1: สังกัดกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์พี่น้องหลายคนซึ่งอาจจะเห็นคนแวดบ้านเนี่ยดูตัวเองตัวเก่าเองเนี่ยจะห้องว่าเป็นหมอดินนะหมอดินอาสาเนาะหมอดินเพราะว่าเขาเรียกว่ากรมพอดอนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นชื่อย่อของหน่วย
1: พ
0: ัฒนาที่ดินนะครับเอาละครับหน่วยนี้เนี่ยถามหน่อยว่าภารกิจงานในปีเนี้ยในวันนี้เนี่ยมีอะไรอย่างพ้องที่อยากจะบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้อง
1: ก็ในส่วนของเฮานะคะเฮาก็จะเป็นในการตามชื่อเลยนะคะพัฒนาที่ดินเราก็จะต้องพัฒนาพื้นที่ดินที่ทำการเกษตรนะคะในพื้นที่การเกษตรเนี่ย
0: ค
1: ือมีความอุดมสมบูรณ์นะคะถ้าส่วนไหนที่เฮาทำการเกษตรมาเมินดินบ่ดีเฮาจะเนี่ยจะได้ฮือปรับปรุงโครงสร้างดินให้มันดีเนี่ยค่ะเป็นหน้าที่ของเฮาอันที่1นะคะอันที่2ในส่วนของการทำการเกษตรนะคะของพื้นที่สูงหรือจะได้ตีมันตั้งเหนือนะคะพื้นที่ที่มีการชะล่างพังทลายหรือว่าจะเห็นว่าบางทีก็ถ้าฝนตกนักๆถ้าตรงไหนที่เฮาทำการเกษตรบนพื้นที่สูงนะคะมันก็จะมีการอิโลชันก็คือดินโปดนะคะเนาะบางครั้งเฮาก็จะมีทั้งการตีสนับสนุนนะคะโดยใช้ยาแฝกหรือว่าใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเข้าไปช่วยนะคะก็คือระบบอนุรักษ์ดินและน้ำก็เหมือนว่าอันทำขันขวางข้ามความลาดชันอีน้องคือมันเป็นถ้าจะก็คือถ้าหันง่ายๆกับบางเตือกอ่ะเป็นขันดินที่เขาหันอยู่ตามบนดอยอย่างนั้นนะคะจะเป็นการปรับโครงสร้างเนาะค่ะในส่วนนี้นะคะแต่ส่วนอื่นก็เขาก็จะมีการช่วยลดต้นทุนของการที่เขาจะทำการเกษตรเนาะค่ะโดยตีเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถหู้ได้ว่าดินของเขาเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์แค่ไหนเขาสามารถทรงดินมาวิเคราะห์ได้อีนะคะเขาก็จะหู้ว่าอ๋อถ้าดินเขาเนี่ยมี NPK น้อยเขาก็จะถ้าเขามีสมมุติว่าเขามีไนโตรเจนอยู่แล้วเขาก็หู้ว่าเขามีไนโตรเจนแล้วเขาก็ต้องซื้อปุ๋ยในส่วน

0: นี่เขาก็ไปเพิ่มปุ๋ยตัวอื่นหรือเขาอาจจะหมดใจปุ๋ยเลยก็ได้ใจแค่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างอีกได้เนี่ยค่ะ
1: ก่อนจะลงลึกลงไปเนาะเดี๋ยวย้อนกลับมาว่างานที่พระท้องว่าสนองพระราชดำริสนองพระราชปณิธานนะครับในองค์ในหลวงรัชกาลเก้าคือเรื่องของยาแฝกแม่นก็ฮ
0: ะ
1: ยาแฝกอันนี้เนี่ยคำถามว่าตอนนี้ยาแฝกของสถานียังมีอยู่ก็ครับ
0: มีค่ะ
1: มีเนาะ
0: ปีหนึ่งเขาก็จะแจกนะคะจะช่วงนี้พอดีนะคะที่สามารถทับได้เนื่องจากว่าเขาก็จะต้องมีการปลูกก่อนนะคะเขาจะทำแปลงปลูกแล้วก็เขาก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมาขยายก้ามันนะคะแล้วเขาก็เอามาแจกเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เวลาอยู่ช่วงหนึ่งเขาจะแจกได้ประมาณช่วงเนี่ยค่ะเดือนเนี่ยค่ะรับได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินเลยเจ้า
1: อ๋อเป็นแจกฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ไม่มีค่าใช้จ่าย
1: เพราะนั้นนี่คือเป็นการว่าจันจะยาแฝกเนี่ยเป็นเรื่องของงานอนุรักษ์ดินและน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: แม่นก็ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยเป็นปัญหาว่านอกจากการที่กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินละปูนเนี่ยดำเนินงานที่เป็นเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินแล้วเนี่ยยังมีการอนุรักษ์ดินและน้ำมันมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องมาเจ้คุณผู้ชมมาเจ้เรื่องของชลประทานอย่างเดียวนะมันมีของพอดอพวกก็มีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนอกจากที่มีหญ้าแฝกแล้วเนี่ยที่เกษตรกร FC ถามมาเนี่ยเขาจะลงลึกไปแหมเนี่ยอ่ะบ่อขนมคก1260วันนี้ยังมีอยู่ไหมฮะ
0: มีค่ะสามารถขอได้เลยนะคะแต่ละปีเขาก็ยังมีอยู่นะคะแต
1: ่
0: ว่าตีไข่อยากได้บ่อแบบนี้เนาะค่ะแต่ว่าสมทบกึ่งหนึ่งเนี่ย มันมีช่องทางได้เลยคือหนึ่งถ้าไข่อยู่ใกล้ๆสถานีหรือไกลสถานีก
1: ็
0: เข้ามากรอกขอใบได้เลยเน
1: า
0: ะค่ะหรือสองถ้ายังบ่อยามีอยู่ไกลในเฟซบุ๊กหรือในของห้องค่ะในโลกโซเชียลนะคะก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็จะมีแบบกรอกเข้าไปได้เลยค่ะแบบของ
1: มีเว็บไซต์
0: ในของสถานีอยู่แล้ว
1: คือหลายๆคนเนี่ยบางทีเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำเนาะอย่างวันนี้เนี่ยพอลาก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเจอปรากฏการณ์ที่ฝนทิ้งช่วงแต่ช่วงที่ฝนมาเนี่ยเขาจะกักเก็บอย่างไรวันนี้ก็คือบ่อขนมโคกเนาะปริมาตรมันคือ1260
0: ใช่ค่ะ
1: 1260เนี่ยตอนนี้คือกรมพอดอก็คืออย่าฮือเฮาเนี่ยไปขึ้นเส้นไปลงทะเบียนไว้ก่อนว่ามีความต้องการอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วตอนนี้ก็คือมันสามารถเก็บกับน้ำนี่โอเคเลยนะฮะที่เขาทำมาเนี่ย
0: ใช่ๆค่ะมันสามารถช่วยกักเก็บน้ำในพื้นที่เหมือนสมมุติว่าเฮาอยู่บ้านอยู่ใกล้ห้วยใกล้เนี่ยเฮาก็สูบน้ำมาเก็บไว้ค่ะมันจะสามารถจะพักหรือใช้ได้ในส่วนของฤดูแล้ง
1: คือ
0: ว่าอาจจะเกิดซูเปอร์แอนนูเยอร์ช่วงนี้ฝนมันอาจจะตกบูบูบูบูมันจะยังอยู่หันเน
1: า
0: ะค
1: ่
0: ะแต่มันก็ยังอยู่ในบ่อน้อยเนาะ
1: ครับแล้วแถมกับฝนทิ้งช่วงเขายังมีน้ำอยู
0: ่
1: อันนี้พอลาบอกว่าอันนี้คือขอฟรีได้เหมือนกันขอได้แต่ว่าสมทบกันคนละครึ่ง
0: ใช่ใช
1: ่ราคานี่บอกได้ก่อนฮะ
0: ราคานี่
1: ประมาณการเท่าไหร่
0: คนละครึ่ง1,500เนี่ยค่ะถ้า
1: ประมาณท่านนะครับคนละครึ่งกันอันนี้ก็คือไปติดต่อได้คือหลวงใจเขาครึ่งหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็
0: ใจสมทบ
1: เราสมทบครึ่งหนึ่งอันนี้อันนี้ออกอากาศได้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่นอกเขตชลประทานเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อยากขึ้นมาขอนะครับอยากขึ้นมาขอรวมถึงเนี่ยพูดถึงยาแฝกมาละไอ้บ่อขนมครกละแถมเรื่องนึงหลายคนอยากจะเห็นมากเลยบ้านตัวเองฉันอยากมีทุ่งปอเทืองเป็นของตัวเองลองพออสุธราแล้วอู้เลยว่าประโยชน์ของทุ่งปอเทืองนอกจากมันจะงามเนี่ยมันจะออกขึ้นช่วงไหนไอ้อย่างมันต้องใส่เมื่อใดอะไรยังไงมันเป็นอย่างไรของปอเทือง
0: ปอเทืองนี่ก็เป็นพืชที่เขาใจสนับสนุนให้ปรับปรุงดินเนาะค่ะ
1: ครับ
0: หนึ่งจากว่าอย่างตีว่าเน
1: า
0: ะถ้าดินเขาใจไปเมินๆนะคะมันก็จะเป็นดินมันก็จะเสื่อมเนาะค่ะ
1: ครับ
0: บางทีเขาก็จะต้องเหมือนช่วยเอาอย่างใส่ดินเข้าไปเนาะค่ะคือมันไปช่วยตรึงเขาห้องก็ไปตรึง
1: ในตัวเจน
0: หรืออีออนอย่างคือมันคือปุ๋ยคืออย่างนี้มันสามารถจับอยู่ในดินได้หรือว่าทำให้ดินล้วนซุยนะคะเป็นโครงสร้างดีๆเนาะค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้พืชเนี่ยค่ะมันก็จะมีปอเทืองนะคะที่เขาหันสีเหลืองๆนะคะ
1: ครับ
0: เขาก็จะมีแจกพืชเนาะค่ะว่าเกษตรกรสามารถเอาไปใช้ปรับปรุงบำรุงดินได้นะคะเนื่องจากว่าการปลูกเนาะค่ะในส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นปลูกคือเอาไปหว่านเนี่ยค่ะหลังตีช่วงฝนบ่ใช่ว่าฝนโซ่ๆเนี่ยมันก็ท่วมมันก็ตายเนาะค่ะเอาให้มันมัน ห่างฝนสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะ
1: ฝนสักหน่อย
0: เขาจะได้บ่ต้องเขาจะได้บ่ต้องมดหน้ามันนะคะ
1: มันปลูกในหน้าฝนได้กับครับ
0: ไม่ได้ค่ะมันจะตาย
1: มันจะตายเพราะนั้นประมาณต้นหนาวเนาะ
0: จ้ะต้นหนาวกับปลูกเอามันจะได้บ่ต้องมดหน้าเนาะเอากลับไปฝานได้เลยแล้วแถมสัก45วันมันออกดอกน้อย
1: ๆมันออกดอกมาเลย
0: มันออกดอกเขาก็จะไถก้มมันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของดอกของรากของอย่างมันเนี่ยมันก็จะไปช่วยตึงไนโตรเจนอยู่ในทันใดค่ะมันจะมีธาตุอาหารอยู่ในดินมาก
1: เพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เป็นปลูกพืชในตระกูลข้าวเนาะ
0: แม่นค่ะ
1: มันต้องใช้ความสำคัญตรงนี้มากเพราะบางทีนะเฮาคิดถึงเมื่อก่อนเราเรียนมานะผอ.สุทลาว่าพืชตระกูลถั่วเนาะช่วยดึงไนโตรเจนแต่ตัวนี้ปอเทืองก็ดึงไนโตรเจนได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แม่นก็ครับ
0: มันดึงไนโตรเจนได้ค่ะก็เลยถ้าสมมุติว่ามาขอรับการสนับสนุนเนาะค่ะในกะในขอดส่วนของ1ไร่เฮาก็จะอยู่5กิโล
1: นะ
0: คะก็จะสนับสนุนเม็ดพันธุ์ปอเทืองก็ไปสามารถหว่านได้เลยค่ะคือถ้าเอาง่ายๆติว่าเนาะถ้าแบบหลังเนี่ยนาเนี่ยเฮาก็เริ่มปลูกได้ละ
1: อันนี้ต้องปรับปรุงบำรุงดินเสมอๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วครับทีนี้ในเรื่องของที่ก่อนที่จะพักเบ็ดเมื่อกี้นี้เราคุยกันถึงเรื่องการวิเคราะห์ดินเพราะวันนี้เนี่ยเกษตรกรบางทีเองเนี่ยก็ปลูกลำไยบ้านเฮาเนาะลำไยทั้งนั้นเนาะเฮาบ่ฮู้เลยว่าเอ๊ะมันทําไมปีนี้มันหน่วยน้อยปีนี้มันหน่วยใหญ่เฮาจะแย่จะใดเนี่ยรากฐานเนี่ยมันควรที่จะตรวจวิเคราะห์ดินถูกกว่าครับ
0: แม่นค่ะคือบางทีการลดต้นทุนที่ว่านะคะนอกจากที่เฮาจะฮู้ว่าเฮาจะต้องใส่ปุ๋ยตะไดเพราะว่ามันจะได้ลดต้นทุนเฮาเนาะเพื่อเอาซื้อกุสูตรมาใส่อย่ามันกับเปลืองสตางค์เฮาแม่นก็ค่ะ
1: กลัวมันกินไปอิ่มไงครับ
0: แม่นบ่ได้ตอนนี้คือเฮาบ่ต้องซื้อกุสูตรก็ได
1: ้
0: เฮามีวิธีเฮือเฮาฮู้นะคะเฮาก็เอาดินมาตรวจนะคะแต่โดยตีว่าอันเบื้องต้นเลยง่ายๆเลยค่ะอันหมอดินตีในหมู่บ้านหรือเนี่ยค่ะสามารถเข้าไปตรวจได้เนื่องจากว่าเฮามีชุดตรวจของเฮานะคะพี่ที่คิดเขาก็สามารถเอาดินไปส่งตรวจได้แล้วเขาก็จะฮู้ว่าดินเขามีความอุดมสมบูรณ์ตะไดเบื้องต้นเนาะค่ะแต่ถ้าอยากจะฮู้นักกว่านั้นก็คือต้องส่งเข้าไปในห้องแลบเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเอาดินมาตรวจได้นะคะ
1: ค่าบริการครับ
0: บ่มี
1: แต่ว่า
0: ไปตรวจได้เลย
1: คือตอนนี้เนี่ยก็ต้องพี่น้องว่าอยากเชิญชวนเกษตรกรเนาะ
0: แม่นค
1: ่ะมาตรวจวิเคราะห์ดินหน่อยว่าเฮาปลูกบะลำไยไปแล้วเนี่ยเฮาต้องมาดูก่อนว่าดินของเฮาเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปขนาดไหน
0: ใช่ใช่ค่ะเอาวิธีเก็บดินถ้าเป็นต้นลำไยเนาะค่ะเฮาก็จะมีเก็บ4 จุดรอบต้นนะคะอําเภอพอนะคะแล้วก็เฮาเก็บ4จุดแล้วเฮาก็ลึกเอาขอนบกเนี่ยไปจึกลึก
1: อ๋อลึก
0: หน่อยสัก30เซนเนาะค่ะถ้า30เซนเนื่องจากว่ามันมีหลักหลักของลำไยเนาะค่ะ
1: ครับ
0: 4มุมของรอบโค้นแล้วเฮาก็มาศูนย์กันแล้วก็เอามาใส่ถุงมาเฮือได้เลยค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นการบริการฟรีนะครับ
0: ใช่ค่ะใช่
1: อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับบ้านเฮาละปูนไปนะครับถ้าบ่ารอหมอดินแล้วขอไปหาที่สถานีแล้วบอกวันนี้ฟังรายการจากผอ.สุทธาลาแล้วก็ขอไปตรวจวิเคราะห์ดินกันหน่อยอยากมามากเลยนะ
0: ได้ค่ะวังเตื่อฝากมาก็เวลาเขาออกคลินิกเคลื่อนที่เนาะค่ะเขาก็จะมีบูดออกบูดอยู่แล้วที่เขาไปแจกพอดอน้ำมักอย่างนี้นะคะ
1: ถ้
0: าสามารถเอาดินไปฝากได้เลยถ้าว่ามันสถานีไก่เนาะค
1: ่
0: ะถ้าวันไหนมีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่หรืออย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เอาไปฝากได้เลยเจ้า
1: เอาละครับเดี๋ยวเฮายังฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเฮามาต่อหลายๆคนตั้งคำถามแล้วว่าไอ้ผงพอดอน้ำมักชีวภาพมันคืออันยังกันแน่เดี๋ยวพักฟังเพลงกันครับอย่าฟังหมุนขึ้นไปไหนนะครับ

0: ครับครับเข้ามาสู่รายการนะครับฟังเพลงม้วนๆนี่มายาวไปยาวไปครับพัฒนาที่ดินลำปูนครับเอาคงยงคงอยู่กับผอ.สุธารานะครับผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปูนนะครับเอาละครับเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องแฝกก็ฟรีเนาะยาแฝกฟรีขอได้นะครับปอเทืองก็ฟรีนะครับแต่บ่อขนมพวกนี้ขอคนละกึ่งกันนะคนละกึ่งนะครับเอาละครับเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมคุณฟังอยากรู้ต่อไปละอ่ะเวลาเราไปงานทุกๆครั้งเนี่ยนะกรมพอดอเองเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาดินละปูนเนี่ยจะไปแจกผงพอดอแต่ละผงพอดอเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงมันใจอย่างไรบางเตื้อนี่เอ้ผมก็ยังงงๆเหมือนกันนะไอ้มันไอ้พอดอ1พอดอ2พอดอ3 4 5มันเยอะเหลือเกินพออสุธราช่วยอธิบายหน่อยแล้วครับ
1: ก็เอาลักๆเนาะค่ะ
0: เอาลักๆก่อนเลย
1: เอาลักๆมันก็จะมีอยู่ตีใจเอาเป็นปุ๋ยหรือเป็นน้ำมันก่อนนะคะจะมีอยู่2ตัวคือพอดอ1กับพอดอ2
0: ครับ
1: เนาะเป็นประพวกประเภทไปย่อยสลายคือมันเป็นปุ๋ยแต่ว่าพอดอ1เนี่ยมันก็จะเป็นย่อยสลายปุ๋ยตีมันเป็นปุ๋ยมักก็คือเป็นสากเศษสากไม้สากวัสดุสากการเกษตรนะคะวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเนาะที่เขาเป็นกองไว้นะคะแล้วเขาก็เอาพอร้อนหนึ่งเนี่ยค่ะไปผสมน้ำนะคะแล้วก็เอาไปจ่วยลาดผสมกับขี้งัวนะคะแล้วก็ไนโตรเจนอย่างนี้สักหน่อยหนึ่ง
0: ที่ผลแล้วที่ท่านผู้ว่าป้องเนาะปนบอกว่าคือทำเสวียนออกมาแล้วก็เอาเศษซากไปเนี่ย
1: แม่นค่ะ
0: พอดอของเราเนี่ยมีส่วนช่วย
1: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของตัวนี้แม่นก็ฮะ
1: แม่นค่ะก็จะเป็นประเภทเดียวกันไอ้พอดอหนึ่งเนี่ยก็จะไปช่วยทำให้เศษใบไม้นะคะมันย่อยสลายให้เป็นปุ๋ย
0: มันเป็นปุ๋ยไปเลย
1: ปุ๋ยเร็วขึ้นเนาะจากบางเตือนเนี่ยเขาถ้าเขาทิ้งไว้จะเห็นว่าถ้าเขาบอกไปทำอย่างเงี้ยมันก็ยังจะอยู่เมื่อนะคะจนพอเสวียนรูปมันก็ยังบอกเป็นปุ๋ยเนาะบางเตือนเขาเอาพอดอติวาเนี่ยไปเนี่ยสักกับเนี่ยค่ะบอกเกิน40 30 40วันนี่มันก็เป็นปุ๋ยแล้วค่ะ
0: เป็นปุ๋ยเลยนะครับเพราะนั้นมันต้องไปเสียสตังค์ซื้อปุ๋ยอันนี้มันเพราะว่าปุ๋ยธรรมชาติ
1: แม่นค่ะ
0: จากพอร์1
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยที่เฮาเห็นเนาะค่ะแต่พอร์2เนี่ยก็เป็นปุ๋ยเหมือนกันแต่มันเป็นปุ๋ยน้ําเนาะมันก็จะไปมักคือมันเป็นน้ําค่ะ
0: อ
1: ันกับมูนี่จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะไปมักกับไอ้พวกอย่างเศษกระดูกเศษกลางป่าเปลือกไข่อย่าง
0: น
1: ี้นะค่ะ
0: อย่างนี้ว่าจังหวัดลำปูนเฮาเนี่ยเป็นจังหวัดสะอาดเนาะเรามีถังขยะเปียกเนี่ย
1: เปียก
0: เราใช้พอดอ2เนี่ยเข้าไปช่วย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าผสมกากน้ำตาลคือมันเป็นอาหารมันน้อยหนึ่ง
0: อ๋อมันต้องมีอาหารเลี้ยงมันน้อยหนึ่งอ
1: าหารเลี้ยงมันน้อยหนึ่งมันก็จะบอกไอ้นี่นะคะหมายถึงว่าจริงๆว่าไอ้พวกเศษอาหารเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้แหละแล้วก็เสร็จแล้วมีเศษอาหารเอากากน้ำตาลเข้าไปใส่แล้วก็เอาพอดอ2เนี่ยเหมือนกันผสมน้ำมันก็จะไปช่วยทำให้มันเป็นปุ๋ยน้ำได้ไวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาใจตัวเนี้ยเขาก็จะเอามันไปอันผสมน้ำแล้วก็ไปโฮสต์ส่วนเนี้ยมันก็จะฮือมันจะเป็นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันจะฮือประโยชน์ดีกับการดึงพวกพืชผักเนี่ยค่ะจะสังเกตว่าถ้าเขามีแป้งทำผักแป้งผักอย่างนี้นะคะมันก็จะสามารถดูดซึมไปกับหลากมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
0: ครับอันนี้เอาอู้กันง่ายๆเนาะสมมุติถ้าเขามีแปลงหลังบ้านเนี่ยแล้วมันอยู่ใกล้อันต่อไฟยากินของเขาเนาะเขาก็ไปขุดหลุมแล้วก็เอาถังที่มันปูไอ้ถังขยะเปียกอ่ะใส่ไปพวกเศษอาหารไปแล้วเอาพอดองสองเขาใส่
1: กากน้ำตาล
0: เอาใส่กากน้ำตาลหน่อยเป็นหัวเจื้อมันแล้วมันก็จะย่อยไปแล้วพอมันถึงปุ๊บเขาก็
1: เอามาผสมน้ำก่อนค่ะมันก็จะย่อยสลายเนาะค่ะมันก็จะมีแยกชั้นของเศษต้องหลุมแล้วก็น้ำเขาก็กลมๆแล้วเขาก็อันเอาไปผสมน้ำลดผืดผักเขานั่นนะคะรับรองงาม
0: สุดมาต้องใจต่อไปครับพอดอ3มันคืออะไรฮะ
1: พอดอ3นี่จริงๆมันจะเป็นการควบคุมโรคนะคะเกี่ยวกับพวกรากเน่าโคนเน่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนนี้เนี่ยเขาสามารถเอาไปขยายกับปุ๋ยมักที่เขาใจจากพอดอ1ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเหมือนเอาไปผสมเลยคือถ้ามีนะเอาพอดอ3ไปใส่เนี่ยมันก็จะช่วยรักษาหลักเหน่าคุณเหน่าเนี่ยค่ะ
0: เป็นเชิงป้องกันไปนะสำหรับพอดอ3พอดอ4
1: อันข้ามไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันเป็น15เอาติดใจคําอันหนึ่ง
0: ใจมันหนึ่ง
1: จักนักเลยคือพอดอ6
0: อ๋อ
1: พอดอ6นี่ก็
0: โปรโมทหน่อยโปรโมทหน่อยพอดอ6นี่คือ
1: พอดอ6นี่เขาก็จะใจอยู่ในส่วนของบําบัดน้ําเสียเนาะค่ะบางเตื่อติว่าบางเตื่ออันน้ําท่วมกะเฮาก็เคยเอาไปแจก
0: ก็ตอนแล้วที่ปี2567เนี่ยสถานีพัฒนาดินเองโดยพอสุธราเนาะไปทำไอ้บำบัดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่แถวอันเองก็ ประตูป่า
1: ริมปิงแมนค่ะ
0: ริมปิงที่เฮาโดนมหาทุกข์ภัยครั้งนั้นนะครับที่น้องจำได้
1: เขาไปแจกมันก็จะรถกินรถอย่างใดนะคะไอ้ส่วนตัวนี้หมายถึงว่าเฮาเอาไปผส
0: ม
1: เหมือนกันเอาไปศูนย์กับกากน้ำตาลน้ำเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: 50มันจะน้ำ50กิโลเนี่ยใจ1 2เนาะเฮาก็ไปผสมแล้วเฮาก็เอาไปลดไปลาดเนี่ยนะคะยังถ้าไข่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเรื่องอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยบำบัดกินไปตัวเนาะค่ะในส่วนนี้
0: ครับคนแรกผมออกงานดูแนวนะพอสุธราเขาคือจำได้ว่าคนมาขอบอกว่าเขาอยู่ในเมืองแล้วเขาถังสมัยเตอร์คุณผู้ชมคุณฟังถังซ่วมมาเต็มนะแล้วเอาใจตัวเข้ามาเนี่ยเข้าไปย่อยสลายได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมันนอกจากนู้นเนี่ยมันก็คือเอาไปย่อยสลายในส่วนนี้ได้แล้วก
0: ็
1: ทำให้บ่คือไม่กินนะคะติว่านะคะอันนี้คือตัวประโยชน์ของมันของ
0: ตัวย่อยของมันเลย
1: ใช่ค่ะตัวประโยชน์ของพอระหกตีลักตีเขาจะใจใจกันนะคะก็จะมีมาเดียวนี่มันมี15นะคะเอาตัวง่ายๆมีแค่นี
0: ้
1: นะคะแล้วก็มีพอระเจ็ดแถมตัวหนึ่งต
0: ีห้า
1: เ
0: ป็นคืออะไร
1: พอระเจ็ดนี่ก็จะเป็นในส่วนอันนี้ก็จะเป็นควบคุมโรคแมลงค่ะพวกเพี้ยพวกอย่างเอี้ยนะคะเอาไปแต่ตัวเนี้ยคล้ายๆกับทำเหมือนน้ำมักเหมือนกันแต่เขาเอาไปมัดกับไอ้บูสมุนไพรที่มันไปใจไหลแมงอย่างเงี้ยค่ะยังตะไคร้หรืออย่างเงี้ยเขาก็มาซับนะคะผสมเหมือนกันสูตรกากน้ำตาลก็คือมันไปย่อยสลายแล้วก็เอาไปหด
0: ตัวนี้เอาไว้ไล่แมลงมันครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นพอดอเจ็ด
1: ควบคุมโรคและแมลง
0: ควบคุมโรคและแมลงอันนี้เอาไปใช้ในสวนผักสวน
1: บ้านนะคะ
0: สวนบ้าน
1: ง่ายๆนะคะจะมีอยู่ประมาณเนี่ยค่ะ4 5ตัวที่เฮาใช้4
0: 5ตัวนี้มันก็จะมี1เนาะพอดอ1 2
1: พอดอ2
0: ครับ
1: พอดอ3
0: พอดอ3
1: แล้วก็พอดอ6
0: พอดอ6
1: พอดอ7
0: พอดอ7
1: น่ะมีตัว
0: อันนี้นี่กรมพัฒนาที่ดินนี่แจกฟรีมั้ยฮะ
1: แจกฟรีอยู่
0: แจกฟรีเออไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คือก็คืออยากให้เกษตรกรน่ะไปรับเนาะปัจจุบันนี้ผอ.สุธารานี่ได้กระจายไปพ้องที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
1: ใช่ๆค่ะเฮาจะมีแต่ละอำเภอเฮาก็จะไปแจกได้ที่เกษตรอำเภอของไปทุก
0: อำเภอ
1: แม่นค่ะ
0: อยากให้ใช้กัน
1: ใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งกับติว่าเหมือนกันค่ะเวลามีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อย่างเงี้ยค่ะไปขอรับได้เลยเหมือนกัน
0: สถานีก็ยังคงแจกยังมีอยู
1: ่มีทุกที่ที่สามารถได้ค่ะ
0: ทีนี้ผอ.สุธาราตอนนี้เป็นท้องว่ามาเปลี่ยนในปีงบประมาณเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นท้องว่าเป็นแนวคิดใหม่ของกรมพัฒนาดินเรื่องบัตรดินดีฮะมันเป็นยังไงบัตรดินดีฉันเพราะว่าผมเนี่ยมีส่วนเนี่ยผมมันเป็นใบไอ้รับรองผมกะหรือยังได้เอ่ยมันเรื่องบัตรดินดีนี่จะไปยังไง
1: บัตรดินดีเนี่ยคือมันก็จะเป็นบัตรตัวหนึ่งที่เฮาฮื้อไว้บางทีเฮาอยากจะเอาไปเชื่อมตีว่ามันก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เฮาจะไปฮื้อเนาะค่ะหมายถึงว่า1ข้อมูลบัตรดินดีก็เหมือนมาขึ้นเส้นนะคะเหมือนคล้ายๆสมุดเกษตรแต่อันเนี้ยขึ้นเส้นเฮาแล้วเนี่ยเฮาก็จะมีการตรวจวิเคราะห์ดินเนาะว่าอันดินคุณเป็นจะได้แล้วจะมีการปรับปรุงบำรุงดินจะได้นะคะเป็นอยู่ในรายจืดส่วนหนึ่งซึ่งในส่วนเนี้ยเฮาก็จะไปผูกกับบัตรประชาชนต่อไปเนี่ยค่ะติว่ามันก็จะกลายเป็นทำฮือ
0: เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
1: ใช่มันก็จะเป็นฐานข้อมูลด้วยกันหลังจากนั้นติว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลใหม่ติว่าจะไปสนับสนุนปุ๋ยจะไปใช้ส่วนลดอย่างนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งตีจะเอาไปใช้ต่อไปนะคะมันก็คือฐานข้อมูลหนึ่งตีเขาจะเอาไปใช้โดยตีคุณก็จะมีกู้เหลืองอยู่ในหั่นนะคะสมมติว่าถ้าอยากสนับสนุนนี่ก็คลิกไลจื่อมาก็มีเลยอย่างนี้นะคะ
0: คือเป็นประวัติเนาะง่ายๆเหมือนเราไปหาหมอเนี่ยมันประวัติสุขภาพของเราเนี่ยมันต้องมีสำหรับหมอแม่เราเป็นไอ้ยังเราขาดสารอาหารขาดอะไรอันนี้ก็จะบอกไม่หมดเลยว่าเหมือนกับดินของเรานะครับเพราะว่าดินของเรานี่มันต้องบอกนะถ้าคนเรียนเรื่องดินมาเป็นพอสุธารานะดินมันมีชีวิตนะเพราะว่านั้นเนี่ยเราเนี่ยมีชีวิตเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของพืชมันมาจากดินเพราะนั้นดินเนี่ยมันมีโอกาสเสื่อมอยู่ตลอดใช่ไหมฮะเพราะว่านั้นเราจึงมีความรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับวันดินโลกมาโดยตลอดวันนี้ซึ่งเป็นวันอย่างครับคุณพ่อสุธรา
1: วันที่5ธันวาคม
0: วันที่5ธันวาคมเพราะว่าในตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนาะเปิ้นทอยคําเนี่ยมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับเรื่องของดินมากจน UN เนี่ยสหประชาชาติเนี่ยคือวันนี้เป็นวันที่วันดินโลกเลย
1: แม่น
0: ค่ะเพราะนั้นคือความสำคัญรู้สึกตอนนั้นทูตเกษตรนี่เป็นแท้ๆที่ดีก่อนฮะคือไปไฟเรื่องนี้มาจนเราได้ว่าเป็นวันที่5เวอร์ซอยดี
1: ใช่ค่ะเขาไม่ได้จัดตีแค่ในประเทศไทยนะคะเราเฉลิมฉลองหรือเราจัดทั่วโลกค่ะ
0: ทั่วโลกเลยนะครับ
1: ก็จะมีการประกวดของห้องก็ผ ผู้ที่ทำเกี่ยวกับสิ่งดีๆนะคะเหมือนประกวดรางวัลตัวนี้โดยเป็นรางวัลของในหลวงรัชกาลที่9ผู้เป็นเกียรติประวัติเลยว่าประกวดทั้งประเทศว่ามีโครงการอย่างที่ทำเกี่ยวกับดินดีอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อการปรับปรุงบำรุงดินนะครับเพราะว่าวันนี้เราใช้ทรัพยากรกันเนี่ยเราเคยไปดูมาเลยเนาะหมอเพราะดินมันมีชีวิตของมันนะครับ
1: แม่นค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะวันนี้เนี่ยอยากขอเชิญบอสุธาราว่าไอ้ค่าใช้จ่ายในการไปตรวจดูดินแล้วกับปรับปรุงดินเนี่ยเป็นไงมีบริการมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมฮะต้องยืนยัน
1: ค่ะว่าบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเนาะค่ะทั้งว่าเบื้องต้นถ้าง่ายๆที่ว่านะคะเข้าไปหาหมอดินนะคะเพราะว่ามันจะมีชุดตรวจยังไงอยู่มันก็จะเอาดินไปตรวจเปิ้นกับยอดเทียบสีอย่างเงี้ยค่ะเขาจะฮู้ได้เลยว่าดินเขาเป็นเป็นกดเป็นหยังเนาะคะคือที่ว่าดินเขาอ่ะจริงๆเขาจะต้องเป็นกลางเด่นกลางนี่คือเจ็ดถ้าดินทางภาคเหนือเนี่ยมันจะเป็นกดส่วนใหญ่ก็คือขาดตัวเลขมันจะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าขาดตัวเลขน้อยเนี่ยมันก็ทำมันเหมือนตีว่าเนาะมันบ่ดึงอีกปุ๋ยมันบ่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นกรดอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องทำให้มันคอนมาใจเก็ตนะนะด้วยการปรับปรุงบำรุงดินเนี่ยคุณก็จะได้หูว่ามันจะต้องใส่หมากใส่น้อยไม่ได้บ่ต้องใส่เป็นใส่เยอะใส่อย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นการลดต้นทุน
0: กลัวมันกินใบอิ่มไง
1: นั่นนะคะเจ้าบ้านมันก็จะส่วนใหญ่มันก็จะใส่เยอะนะคะแต่ว่าอาจจะใส่ผิดวิธีถ้าเฮาม้าประมาณเวเนี่ยมันก็จะ1มันจะลดวิธีของเฮาลงหรือ2เฮาบ่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่บอกไปเนี่ยมาสนับสนุนทำปรับปรุงดินให้มันโครงสร้างดีขึ้นดินมันมีชีวิตขึ้นมันหายใจดีขึ้นมันก็ฮื้อผลผลิตดีขึ้นอีนะคะ
0: ครับเพราะว่าบางทีเฮาลืมไปเนาะว่าดินมันเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพืชเลยนะมันจะมีแค่ NPK ที่เขาเข้าใจในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอย่างนี้ที
1: ่มันต้องมีแร
0: ่มันต้องมีแร่ธาตุมันมีธาตุอาหารหลักอาหารรองซึ่งว่าทางเกษตรที่เขาเรียนมากันเยอะนะไม่เรียนมากันนักเพราะมันไม่มีนักกว่านี้นะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้นะฮะก็คือในเรื่องของ1นะครับตีประชาสัมพันธ์ไปก็คือในเรื่องของยาแฝกก็ฟรีนะสองมาเรื่องของไอ้ปัญหาว่าปอเถืองก็ฟรีเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็อยากให้สร้างความสวยงามนะคันนาเนี่ยแถวละปูนเนี่ยที่โอ้โหไม่ได้ทำมาเนี่ยน่าจะมาลงปอเถืองกันสักหน่อยหนึ่ง ซึ่งอันนี้ผอ.สุธาราเฮ้ออันเฮ้อได้นะครับเฮ้อฟรีขอเพียงท่านเป็นเกษตรกรนะครับเป็นเกษตรกรแล้วเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของสารลิงพอดอนี่ก็ฟรีเหมือนกันอันนี้มาคุยกันว่าเอ๊ะ1 2 3เป็นยังไงมันตอบสนองนโยบายจังหวัดเองไม่ว่ากระทั่งเรื่องของการเผาเองเนาะแล้วก็เรื่องของการใช้ลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ไอ้ขยะเปียกที่เฮากินขว้างเป็นเศษอาหารเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยเฮาใส่ถังมาปุ๊บมันมีอะไรมันจะย่อยออกมาเรามีนะครับแล้วเราแจกฟรีนะครับแล้วก็แฮมอันนึงก็คือเรื่องของบ่อขนมครกอยากให้ทุกคนมาขอกันนะฮะอยากให้คนมาขอกันนะฮะแล้วเรื่องนึงหลายๆก่อนที่จะทิ้งท้ายไปไอ้ที่เป็นน้ำขวดๆอ่ะที่ไปแจกที่จังหวัดเคลื่อนที่อ่ะมันคือน้ำอะไรกินมันเหม็น
1: ก็อันนี้ละค่ะมันก็จะเป็นน้ำมักพอร์สองติว่าเนี่ยค่ะเฮามักคือไปแจกนะคะแต่บางเตือนเนี่ยติว่าเนี่ยก็ไปศูนย์ใส่นะใส่แปลงพักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายน้อยสำหรับบางส่วนที่เฮาได้ผลิตอยู่แล้วเฮาก็เอาไปแจกนี่นะคะแต่ส่วนหนึ่งติว่าถ้าจะเอาพอร์สองไปก็เอาไปทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เกษตรกรสามารถเอาไปทำได้ตลอดเวลาค่ะ
0: อันนี้เฮาถ้าเฮาตอนนี้พอดอเองอยากรับบริจาคขวดไหมเชิญชวนขวดน้อย
1: ๆได้ค่ะถ้าใครอันนี้ก็เอามารับบริจาคได้เลย
0: รับบริจาคขวดนะครับเอามาให้อันสถานีพันธุ์ที่ดินเติมนะเติมลอกกามันออกเหี้ยนมูนน้ำกาอย่างก็ลอกออกไปแล้วก็นะครับแต่เรายังมีถังอยู่ที่หน้าสถานี
1: แม่ค่าถังมันจะอยู่หน้าสถานีแต่บางเตือกอะอยู่ตั้งท่านนะคะเข้าไปขอได้เลยเจ้า
0: เอาละครับช่วงท้ายของรายการครับผอ.สุธาราครับวันนี้อยากอู้เอิญอย่างกับเกษตรกรเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอย่างอยากให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในรายการนี้ครับเชิญครับ
1: ก็ยังบางส่วนนะคะในส่วนของนอกจากดินที่อู้ไปแล้วติว่านะคะเรื่องน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะต้องทำให้ดินมีความชื้นนะคะมันก็จะสามารถทำการเกษตรให้ได้นะคะส่วนมากส่วนหนึ่งนะคะติว่าเฮาก็จะมีการทำฝายอยู่ตัวนะคะสามารถทำฝายเฮากั้นฝายไว้เป็นฝายในของแม่น้ำใส่ร้องก่อนเนาะติว่าเนาะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปดึงน้ำเข้าไปอยู่ในบ่อส่วนนี้นะคะมันก็จะสามารถทำให้ เกษตรกรตีอยู่ร่วมกันนะคะ
0: ครับ
1: สามารถใช้น้ําได้ในช่วงหนึ่งคือมันหลอดพ่นจากการตีช่วงฤดูแล้งตีมันจะเป็นซุปเปอร์เอลนิโญที่จะว่าเนี่ยค่ะก็ฝากไว้ในส่วนหนึ่งกะถ้าใครอยากได้ตีว่าเนี่ยค่ะก็ขออนุญาตให้ทําเรื่องเข้ามาหน่อยนะคะขอเป็นพื้นที่มาในส่วนของแหล่งน้ําขนาดเล็กตัวนี้เจ้า
0: ครับฝากด้วยนะครับวันนี้เราทุ่มให้เกษตรกรจังหวัดลำพูนเต็มที่โดยกรมพัฒนาดินนะครับนำทีมโดยผอ.สุทธรานิเนยรถนะครับเอาละครับรายการเรื่องเล่าจากเกษตรเมืองลำพูนวันนี้ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับก็ได้รู้เรื่องเนาะกับสำหรับเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดินของกรมผอ.นะครับเอาละครับลาไปก่อนนะครับลำพูนไม่ลำพังลงพลังเพื่อลำพูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกเช้าวันนี
8: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลจัดทำงบประมาณตามหลักงบประมาณฐานศูนย์ทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพื่อลดภาระการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพร้อมตั้งงบกลางจำนวน 693,880 ล้านบาทคิดเป็น 18.32% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดสำหรับ5กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกว่า 440,800 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขโดยการจัดทำงบประมาณปี2570สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศครอบคลุม6ด้านยุทธศาสตร์หลักทั้งด้านความมั่นคงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลดความเหลื่อมล้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่ประชุมกำหนดกรอบเวลาพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวม41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กำชับคณะรัฐมนตรีชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็น
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
10: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชม
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
12: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยในบ่ายวันนี้คาดว่าบริเวณภาคเหนือตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24-26 องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 25.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 37 องศาเซลเซียสและคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสค่ะส่วนปริมาณฝนรวมเดือนมิถุนายนตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 88.3 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 482.4 มิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนดานเพอของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 37.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางและอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 22 องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่ทาอำเภอทุ่งหัวช้างและที่ว่าการอำเภอลีค่ะและเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:04 น. พร รุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

ประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าสวัสดีวันจันทร์เนาะวันจันทร์สุดท้ายของเดือนนะเจ้าวันนี้จันทร์ที่29มิถุนายน2569เนาะทำงานสวัสดีวันจันทร์นะเจ้าทำงานนะเจ้าก็ตวาเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและเมืองพัทยาเนาะเจ้าคมโอฟังก็หลายท่านก็ติดตามโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะเจ้าก็เชื่อว่าหลายๆคนก็แอบจะลุ้นแอบจะเชียร์ผู้ว่ากรุงเทพอยู่เหมือนกันนะเจ้าดีเจออยนี่ก็มีโอกาสได้อู้กับหลายท่านนี่อยู่กรุงเทพทะเบียนบ้านมันอยู่กรุงเทพเองนะก็ฝากตัวเนอร์ฝากกาเบอร์นี้นะแซวเล่นนะจ๊ะฝากตัวเนอร์ฝากกาเบอร์นี้เป็นกำลังใจนะจ๊ะหาเสียงจากนอกพื้นที่เป็นหัวคะแนนออร์แกนิกคืออีเราก็ปรากฏผลนะเจ้าคุณผู้ฟังผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาเนี่ยนะเจ้าที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569เนี่ยนะเจ้าก็ออกมากันอย่างล้นหลามนะเจ้าออกมากันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแล้วก็ผลคะแนนจากการนับคะแนนอย่างบ่เป็นทางการเนี่ยนะเจ้าก็พบว่าผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะเจ้าได้แก่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ทำงานเนี่ยนะเจ้าทำงานต่อเป็นสมัยที่สองด้วยคะแนนเสียงที่ค่อนข้างจัดถล่มทลายทำลายสถิติตัวเก่าตัวนะเจ้ารู้สึกคราวที่แล้วนี่ได้ล้านสองประมาณ1,200,000คะแนนนะเจ้าปีนี้ประมาณ1,400,000คะแนนก็ถือว่ามีคะแนนเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าส่วนอันดับที่สองคือนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขแล้วก็อันดับที่3นี่คือนายชัยวัฒน์ขออภัยคุณผู้ฟังอันดับที่3นี่ก็จะเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะเจ้าแล้วก็ทางด้านของผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยนะเจ้าก็คือนายปรเมศงามพิเชษฐ์จากกลุ่มเรารักพัทยานี่นะอันนี้เปิ้นขวาชัยชนะรักษาเก้าอี้ไว้ได้สำเร็จเป็นสมัยที่สองเหมือนกันนะเจ้านายปรเมศงามพิเชษนะเจ้าก็ถือว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการนะเจ้าในสองพื้นที่พิเศษคือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาเนี่ยนะเจ้าผ่านไปเรียบร้อยนะเจ้าก็สร้างความน่าสนใจเนาะคือกับพี่น้องประชาชนในหลายภาคส่วนจริงๆพวกก็บอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแบบนี้น่าจะมีการเลือกตั้งในทุกๆจังหวัดพ่องก็น่าจะดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ก็ยังว่านะเจ้าด้วยเรื่องของระบอบการปกครองของประเทศไทยเฮาเนาะก็ยังไม่ได้กำหนดถึงเรื่องของการที่จะคือมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะเจ้าจะมีการเลือกตั้งในเฉพาะในส่วนของเขตพื้นที่พิเศษซึ่งเขตพื้นที่พิเศษเนี่ยก็จะมีที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะจ๊ะแต่เชื่อว่าในอนาคตไปหน้านะจ๊ะก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องนี้ต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยการบริหารจัดการในพื้นที่นะจ๊ะก็ยังคงมาจากในเรื่องของการแต่งตั้งนะจ๊ะจากทางส่วนกลางโดยกระทรวงมหาดไทยนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนก็ติดตามกันนะจ๊ะก็วันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะเจ้าประเด็นร้อนประเด็นที่มีการอู้ถึงกันนักกันหลายเนาะจริงๆพี่น้องจารุปุลเฮาหลายท่านก็คงติดตามนะเจ้าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความคิดความเห็นกันทางสื่อสังคมออนไลน์นะเจ้าที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยและภรรยานะเจ้าตะวันนี้ถ้าหากว่าไผดูการแถลงข่าวของปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะเจ้านั่นอันสิทธิ์สัมพันธรัฐเนี่ยเนาะเป็นกับว่าเนี่ยมารับตำแหน่งนะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัด
ละปูนนะป้อนก็อยู่ละปูนอยู่ตากนี่เนาะไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะเจ้าแล้วก็ไปเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยป้อนก็บอกว่าเป็นมาด้วยความรู้ความสามารถนะเจ้าด้วยการดำเนินงานต่างๆแล้วก็ป้อนก็ยืนยันว่าในส่วนของภรรยาป้อนเนี่ยนะเจ้าไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องเนาะแล้วก็ข้อมูลที่มีการเผยแพร่กันทั้งสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จทั้งหมดแล้วก็จะมีการดำเนินคดีทั้งในส่วนของทั้งเรื่องของปัญหาอย่างเรื่องที่เกี่ยวกับตังราชการตัวนะจ๊ะเรื่องที่เกี่ยวกับส่วนตัวตัวก็จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดนะจ๊ะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะได้ยินนะเจ้าได้ฟังได้ทราบกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะเจ้าเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการบรรจุสอบท้องถิ่นนะเจ้าซึ่งท่านอันศิษย์สัมพันธรัตน์เนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยตะวาก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันว่าภรรยาเปิ้ลเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะเจ้าแล้วก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นการพยายาม discreditนะเจ้าเบี่ยงเบนความสนใจจากประเด็นการตรวจสอบการทุจริตนะเจ้าก็ในเรื่องของกระบวนการต่างๆเนี่ยก็มีความคืบหน้าแล้วก็คือเวลาในส่วนของคณะทำงานเนี่ยเปิ้ลได้ดำเนินงานนะเจ้าเคลียร์ปมการทุจริตท้องถิ่นตามที่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นไปแล้วก็จะต้องทราบผลภายใน7วันในอย่างเงี้ยนะเจ้าก็อันนั้นเป็นแฮมเรื่องหนึ่งแต่ที่เราฟังนี้คือท่านก็บอกว่าเนี่ยผมกับภรรยาอยู่ที่เหตุละปูนเนี่ยเชื่อว่าพี่น้องชาวละปูนนะเจ้าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่ละปูนที่ตากเนี่ยเปิ้ลก็จะหันแล้วก็ทราบดีว่าในส่วนของเปิ้ลกับภรรยาและก็ครอบครัวเนี่ยเป็นจะได้เนี่ยนะก็มีการแถลงข่าวแล้วก็มีการอู้ถึงกันไปนะเจ้าเมื่อวานนี้กับประเด็นร้อนๆประเด็นที่มีการกล่าวถึงกันเยอะนะเจ้าทั้งเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพการเลือกตั้งผู้ว่าเมืองพัทยาแล้วก็การแถลงข่าวของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยกรณีคลิปเสียงที่อ้างถึงภรรยาท่านนะเจ้าคุณนายตายนะมีก็คือประวัติเนาะคือประวัติกับผู้สื่อข่าวปรากฏว่าสื่อหลายสำนักนะเจ้าก็เอาไปเผยแพร่เปิดประวัติมาดามตายอีนะเป็นมาดามไปแล้วนะเจ้าท่านจินรัตน์สัมพันธรัตน์เนาะเจ้าเนาะก็เจอว่าเดียวก็คงจะมีความคืบหน้านะเจ้าแล้วก็คงจะมีการคลี่คลายในประเด็นดังกล่าวเหล่านี้เดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปนะเจ้าคุณผู้ฟังเดียวฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนละกันเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าดีจะออยมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะเจ้ามา

ก็คุณหมอฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณหมอฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าอุจาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าส่งเพลงเพราะๆเพื่อได้ฟังแล้วในช่วงนี้มาฟังข้อมูลข่าวสารกันสักน้อยหนึ่งนะเจ้าคุณหมอฟังเจ้าคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้ลมีการประชุมคุณหมอฟังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปูนนะเจ้าสมัยก่อนที่มีสถานการณ์โควิด-19เนาะก็ประชุมบ่อยนะเจ้าประชุมเกือบทุกวันเลยอ่ะนะช่วงที่ว่ามีสถานการณ์โควิดนะคณะกรรมการชุดนี้ทำงานหนักมากนะเจ้าแต่ว่าในช่วงที่สถานการณ์เรื่องของโรคโควิด-19เนี่ยมันเบาบางลงนะเจ้าก็ประกาศว่าโรคเนี้ยไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงละเป็นโรคประจำถิ่นเนาะเป็นโรคที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นประจำถิ่นเหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่อย่างทั่วไปนะเจ้าก็ผ่อนคลายนะกับเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ไปแต่ว่าก็มีการประชุมเป็นระยะเพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อว่ามีสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นชะใดพ้องเอ็นเจ้าโดยล่าสุดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปูนที่ศาลากลางจังหวัดลำปูนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยเป็นประธานในการประชุมแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปูนตัวเองเนี่ยนะเจ้ามีนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้ว

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปูนพร้อมกันกับคณะกรรมการโรคติดต่อเข้าร่วมประชุมก็มีวาระแนะนำการติดตามโรคติดต่อที่สำคัญในปี2569เนี่ยตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนเนี่ยเจ้าคุณหมอฟังมีข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่พบว่ามีโรคติดต่อที่มีผู้ป่วยสะสมสูงสุดและอัตราการรับป่วยต่อประชากรแสนคนเนี่ยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่1อุจจาระร่วงอุจจาระร่วงเนี่ยเป็นโรคอันดับ1เลยที่คนไทยเป็นกันเยอะนะเจ้าจำนวนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,475 คนนะเจ้า 2,475 คนของละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังโรคที่2คือไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยสะสม 1,669 คนคิดเป็นอัตราการป่วยอยู่ที่ 425.81 ต่อประชากรแสนคนนะเจ้าก็ถือว่าเป็นอันดับที่2อันดับที่3คือโรคปอดอักเสบปอดอักเสบอัตราป่วยอยู่ที่ 280.89 ต่อประชากรแสนคนอันดับที่4คืออาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษนะเจ้าอันเนี้ยอัตราป่วยอยู่ที่ 123.23 ต่อประชากรแสนคนแล้วก็อันดับ5คือโรคสุกใสหรือบ้านเฮาก็อีสุกอีใสเอ้น้องคุณผู้ฟังก็มีพบว่ามีการป่วยอยู่ในลำดับที่5นะเจ้าอัตราป่วยอยู่ที่ 59.44 ต่อประชากรแสนคนก็ถือว่ามีผู้ป่วยเยอะอยู่200กว่ารายนะเจ้าการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดลำปูนเนี่ยก็มีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์โรคแล้วก็มีมาตรการในการกำกับควบคุมโรคติดต่ออยู่แล้วนะเจ้าซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อเปิ้นก็จะติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโรคต่างๆนะเจ้าเพื่อป้องกันว่าเพิ่งมีการแพร่ระบาดในอัตราที่สูงมากๆเนาะแต่ว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยเจ้าก็มีอยู่โรคนึงที่เป็นโรคติดต่อที่ต้องเรียนว่าน่ากังวลใจก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกนี่ถือว่าเป็นหนึ่งโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคนะเจ้าโรคไข้เลือดออกจำนวนผู้ป่วยลดลงนะเจ้าเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน5ปีที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดลำปูนเนี่ยเจ้าพบว่าในภาพรวมยังมีผู้ป่วยสะสมสูงถึง35ราย35คนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกนะเจ้าตั้งแต่1มกราถึง15มิถุนาเนี่ย35รายคิดเป็นอัตราป่วยสะสมอยู่ที่ 8.78 ต่อประชากรแสนคนยังบ่มีรายงานผู้เสียชีวิตในพื้นที่ทั้งนี้สถิติเนี่ยถือว่าถ้าไปดูในภาพรวมของประเทศก็ยังถือว่าต่ำเนาะเพราะว่าภาพรวมของประเทศเนี่ยมี1510รายที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกและมีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว15รายในส่วนของจังหวัดลำปูนโรคไข้เลือดออกเนี่ยเจ้าพื้นที่ระบาดสูงสุดคือพื้นที่ของอำเภอเมืองลำปูนนะเจ้ามีจำนวนผู้ป่วยสะสมมากที่สุดถึง19ราย19รายรองลงมาคือป่าซาง6รายและก็อำเภอแม่ทา4รายอันนี้เป็นพื้นที่การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่พบว่ามีคนป่วยนะเจ้ากลุ่มอายุที่เสี่ยงที่สุดเลยคือกลุ่มเด็กเล็กนะเจ้าเด็กเล็กถึง4ปีเนี่ยพบว่ามีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงที่สุดรองลงมาคือ5ปีถึง9ปีแล้วก็ถัดไปอันดับ3นี่จะเป็นวัยทำงาน25ถึง34ปีกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้วก็พบว่าเกิดโรคไข้เลือดออกกับกลุ่มนี้มากที่สุดอาชีพที่พบนะเจ้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้รับจ้างทั่วไปรองลงมาอยู่ในปกครองไม่ทำงานก็คือเป็นเด็กๆนะเจ้าแล้วก็กลุ่มที่3คือข้าราชการสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังในช่วง18วันล่าสุดนะเจ้าพบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยกระจายในพื้นที่อำเภอเมืองลำปูนพื้นที่ของตำบลบ้านกลางบ้านกลางที่บ้านแม่ยากนะเจ้าตำบลมะเขือแจ้ที่บ้านหนองเหียง
แล้วก็บ้านสันคยอมนะอันนี้เป็นพื้นที่ที่พบว่ามีการป่วยนะจากในพื้นที่ของอำเภอเมืองเนาะแล้วก็ตำบลอุโมงค์ที่บ้านชัยสถานนะพบว่ามีคนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกนะเจ้าในส่วนของกรมงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนกับประชาสัมพันธ์นะเจ้าเน้นย้ำมาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโดยขอความร่วมมือทุกส่วนนะเจ้าร่วมกันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ที่เกิดโรคทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ในรัศมี100เมตรรอบบ้านผู้ป่วยนะนี่เปิ้นเป็นมาตรการควบคุมโรคซึ่งเปิ้นก็ดำเนินการละถ้าพบว่ามีใครป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่นะเจ้าและนอกจากนี้ยังฝากประชาสัมพันธ์สื่อสารไปหาประชาชนนะเจ้าสถานศึกษาช่วยกันฮื้อความฮู้ในเรื่องของการป้องกันตัวเก่าถ้าพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายต้องเฮ่อนำส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองนะเจ้าปัญหาไวรัสแดงกี่เนาะเพื่อที่จะตรวจรักษาถ้าเจอต้องรีบรักษาให้รวดเร็วเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าแฮมส่วนหนึ่งก็ต้องฝากเน้นย้ำกันสำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญมากนะเจ้าคือการตัดตอนเพาะพันธุ์แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบะฮื้อไอตัวพาหะนำโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ไปแพร่เชื้อต่อได้เนี่ยนะเจ้าปั้นฝากไว้3เก็บป้องกัน3โรคนะเจ้า3เก็บคือเก็บบ้านทำบ้านให้ปลอดโปร่งบะฮื้อยุงลายเกาะพักนะเจ้าเก็บขยะเนาะเศษภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเก็บน้ำก็คือปิดฝาภาชนะใส่น้ำเพื่อมิดชิดนะเจ้าเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ปล่อยปลาหางนกยุงกินลูกน้ำเป็นต้นนะเจ้าเพื่อที่จะได้ป้องกัน3โรคที่มาจากยุงลายก็คือโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและก็โรคไข้ปวดข้อยุงลายเนาะอันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อฝากไว้จริงๆมีแหมโรคหนึ่งนะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวพักกันคำหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอู้ฟังโรคนี้ซ้ำท่อเด้อซ้ำท่อนะเจ้าใกล้ชิดกับหมู่เฮาเหลือเกินเนาะบ้านเฮานี่ถ้าอันติดไหนเมื่อใดเนี่ยกินพักนะเป็นส่วนใหญ่นะเจ้ากินพักกินไม้น้ำพริกน้ำปูอะไรอย่างก็กินกันไปเนาะแต่ว่าเมื่อใดเนี่ยกินไปสัก3มื้อ4คาบแล้วก็แม่มันจางจีนนะเจ้าต้องมีลาบเพียสักหน่อยนะบัดนี้ก็ต้องระวังกันเรื่องของโรคไข้หมูดิบหรือว่าไข้หูดับต่อยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปูนก็ฝากสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการป้องกันและก็เฝ้าระวังโรคไข้หมูดิบนะเจ้าหรือไข้หูดับต่อยเนาะเดี๋ยวพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาอู้กันถึงเรื่องของโรคนี้เจ้า

ก็อยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าส่งเพลงเพราะๆนะเจ้าส่งข้อมูลข่าวสารเฮอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของรายการนะเจ้าเนาะค้างไว้หนึ่งเรื่องคือเรื่องของข้อห่วงใยนะเจ้าจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดละปูนนะเจ้าเรื่องของโรคไข้หมูดิบหรือโรคไข้หูดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดละปูนรายงานสถานการณ์โรคไข้หมูดิบหรือไข้หูดับเนี่ยเจ้าสำหรับข้อมูลณวันที่24มิถุนายนนะเจ้าตัวเลขผู้ป่วยยืนยันสะสมพุ่งขึ้นในรอบ6เดือนแรกของปีนี้มีผู้ป่วยสะสมแล้ว13คนนะเจ้าซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากันกับยอดผู้ป่วยสะสมรวม5ปีย้อนหลังอะคุณผู้ฟังที่พบว่ามี13คนเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบย้อนหลังไปถึงปี2563มีแค่6คนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสถานการณ์ในปี2569เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะเจอเคสที่ป่วยด้วยโรคไข้หมูดิบหรือไข้หูดับเนี่ยเพิ่มขึ้นนะจ๊ะแม้ว่าปัจจุบันจังหวัดละปูนนะจ๊ะยังคงมีสถิติผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์แต่ว่าแนวโน้มความรุนแรงของโรคกลับเพิ่มขึ้นผู้ป่วยอาการหนักถึงขั้นวิกฤตมีถึง2รายเกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันจนต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU แล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจตัวนะเจ้าสถิติระบุนะเจ้าคุณผู้ฟังว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 84.62 ของผู้ป่วยทั้งหมดนะเจ้าแล้วพฤติกรรมที่พบว่าเสี่ยงในชุมชนนะเจ้าจากการสอบสวนโรคเนี่ยพบชัดเจนเลยนะเจ้าว่าประวัติของผู้ที่ป่วยเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมการกินลาบหมูดิบการกินลูกรวมไปถึงภัยเงียบจากการปนเปื้อนในร้านหมูกระทะเนี่ยตะเกียบเนี่ยเนาะตะเกียบใจตะเกียบกีบหมูที่ดิบๆนะปิ้งหมูในเตากระทะนะเจ้าแล้วก็เอาไอ้ตะเกียบอันเก่าเนี่ยกีบเข้าปากเนี่ยนะคุณผู้ฟังมันก็เป็นการติดเชื้อได้นะเจ้าการปรุงแล้วก็การเตรียมอาหารเนาะโดยการสัมผัสหมูสดน้ำเลือดหมูดิบด้วยมือเปล่าในปริมาณที่นักๆนะเจ้าโดยเฉพาะกลุ่มแม่ครัวหรือว่าผู้ที่เตรียมอาหารจัดเลี้ยงในงานศพงานบุญงานอะไรอย่างต่างๆของชุมชนก็ต้องระวังอย่าละเลยกับการสวมใส่ถุงมือยางที่มีการป้องกันบ่เฮือเฮาฮับเชื้อบางทีมือเฮาเนี่ยเป็นแผลถลอกอันอย่างน้อยนึงเอ็นนะเจ้ากำจิ้นซอยจิ้นอันอย่างไปอ่ะมันก็มีโอกาสในการที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะเจ้าพื้นที่การระบาดของโรคนี้เนี่ยจะพบว่ามีในพื้นที่ของอำเภอลี้อำเภอป่าซางเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงในระดับวิกฤตอำเภอละ4คนน่ะที่เจอโรคไข้หูดับเนี่ยนะเจ้าแล้วก็พบผู้ป่วยรายแรกในประวัติศาสตร์ที่อำเภอต้งหัวจ้างตวยซึ่งชี้ว่าโรคเนี่ยเริ่มแพร่กระจายไปถึงพื้นที่ต่างๆซึ่งจะต้องมีการยกระดับมาตรการต่างๆในส่วนของการรับมือกับสถานการณ์โรคนี้นะเจ้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดละปูนก็ร่วมกันกับกรมปศุสัตว์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าผลักดันมาตรการตอบโต้ความเสี่ยงอย่างเร่งด่วนเจ้าโดยส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจเนื้อหมูดิบในตลาดสดโดยชุดตรวจความเร็วสูงเพื่อสกัดกั้นเชื้อต้นทางกวดขันกดเหล็กนะเฮือร้านค้าแยกตู้แช่เนื้อหมูดิบออกจากเนื้อสัตว์ประเภทอื่นห้ามแช่รวมกันเด็ดขาดเป็นต้นนะเจ้านอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกับอสมในพื้นที่เฝ้าระวังกระจายข่าวเตือนภัยพันหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มพี่น้องประชาชนในชุมชนได้ครอบคลุมที่สุดนะเจ้าเพราะฉะนั้นจังหวัดละปูนนะเจ้าโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดละปูนในเปิ้นฝากประชาสัมพันธ์มาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะเจ้าร่วมกันเนาะร่วมกันตัดวงจรการระบาดโดยการงดการกินเนื้อหมูดิบหรือสุกๆดิบๆทุกชนิด
นะเจ้ากินหมูกระทะอีกก็ต้องแยกอุปกรณ์ในการกีบหมูกระทะหมูดิบหมูสุกนี่นะกีบพอดีนะเจ้าจะไปเฮ้อมันมีส่วนเกี่ยวเนื่องกันนะเจ้าส่วนผู้สัมผัสอาหารป้ากะแม่กะขายจีนนะเจ้าถ้ามีบาดแผลที่มือต้องปิดบัสเตอร์กันน้ำสวมถุงมือนะเจ้าในการหยิบจับเนื้อหมูต่างๆสังเกตอาการเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงนะเจ้า14วันแล้วถ้ามีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะรุนแรงคอแข็งคลื่นไส้หรือมีอาการหูอื้อหูหนวกเฉียบพลันนี่นะเจ้าเพื่อไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วแจ้งประวัติอย่างตรงไปตรงมาโดยนะเจ้าว่ามีประวัติการกินหรือสัมผัสเนื้อหมูดิบมาเนาะคุณหมอเพิ่นจะได้วินิจฉัยแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจนหูหนวกถาวรหรือว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะเจ้าอันนี้ฝากคุณผู้ฟังประชาสัมพันธ์ในที่นี้บ่ได้หมายความว่าบ่ฮือกินจิ้นหมูเลยอีนะบ่ใช่จิ้นหมูเนี่ยถ้าผ่านกระบวนการความร้อนเนาะผ่านความร้อนในการทำให้สุกนะเจ้าบ่ใช่สุกสุกดิบดิบอย่างนี้นะบ่ใช่ดิบอีนะเจ้าปลอดภัยนะเจ้ากินได้เชื้อตัวนี้มันตายไปเลยบ่เป็นหยังนะเจ้าแต่ถ้าเกิดกินดิบเนาะสุกสุกดิบดิบเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้มีโอกาสในการที่จะเกิดโรคไข้หูดับได้นะเจ้าอันนี้โรคอีกหนึ่งโรคที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปูนมีการอู้กันในที่ประชุมแล้วก็ฝากเน้นย้ำในการประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องดังกล่าวนี้นะเจ้าด้วยความห่วงใยกันก็เลยแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันเนาะเจ้าน้อพอเวลาแล้วเวลาก็เสี่ยงเห็นแล้วนะจ๊ะคุณผู้ฟังถ้าจะต้องได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนนะจ๊ะเนาะกับรายการวิทยุทางสวทลปูน FM 95 MHz นะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็เดี๋ยวมีดีเจผู้จัดรายการสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาครับหน้าที่นะเจ้าดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังทั้งดีเจโอมดีเจอั้นนะเจ้าแล้วก็ดีเจผู้จัดรายการจากเครือข่ายของสวทลปูนเนาะหน่วยงานภาคส่วนต่างๆก็ร่วมกันนะเจ้าในการออกอากาศจัดรายการตั้งคลื่น FM 95เพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆไปถึงพี่น้องเจ้าละปูนเฮาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าก็ฝากติดตามกันตัวละกันนะเจ้าส่วนช่วงนี้เวลาเสี่ยงแล้วดีเจออยนำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนเนอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นการจัดงาน OTOP Mid Year 2026ตลอด9วันมีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ
9: ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งนี้ระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์วาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดฤดูฝน
10: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์โดยทุกหน่วยในสังกัดมีความพร้อมปฏิบัติงานสามารถเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ทันทีเมื่อได้รับการประสานงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการ

0: ไทยรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ผลักดันสินค้าไทยให้ดังไกลทั่วโลกต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรายการ Smart SME

อูนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ทุกช่องทางนะบอกว่าจะฟังผ่านคลื่น FM 95 MHz หรือรับฟังผ่านระบบออนไลน์ของทางสบท.ลำปูนช่องทางต่างๆบอกว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus นะครับหรือว่ารับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของสบท.ลำปูนนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ PRDEE นะกรมประชาสัมพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Smart SME นะครับวันนี้เฮามาปะกันวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ก็จะมาอู้กันในเรื่องของเศรษฐกิจนะในเรื่องของพาณิชย์ในเรื่องของผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะครับมีอัปเดตจะได้เรื่องราวเป็นจะได้ก็ติดตามกันได้1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับก็ได้ติดตามกันในช่วง9โมงตีผ่านมาแล้วนะครับว่าลักษณะอากาศบ้านเฮาจะเป็นจะใดกันก็จะสรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะครับภาคเหนือของเฮา24ชั่วโมงข้างหน้านี่นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักนะบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะทั้งเหนือตอนล่างพุ่นเนาะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง34ถึง36องศาเซลเซียสนะครับเริ่มเรื่องแรกข่าวๆแรกนะก็เกี่ยวกับกุ้งนะครับลูกค้าทันใดที่พรีออเดอร์กุ้งขาวจากจังหวัดฉะเชิงเทราก็ไปรับสินค้าได้แล้วเน้อนะครับได้ตีหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะก็ไปฮับกันได้นะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงเวลา14นาฬิกานะครับไปฮับได้ตามที่ลงทะเบียนไว้ได้เลยครับคุณผู้ฟังเนาะในเรื่องของกุ้งนะว่าด้วยเรื่องของกุ้งนี่นะครับกระทรวงพาณิชย์เปิ่นก็เดินหน้าเนาะช่วยผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะครับก็มีการผนึกทุกภาคส่วนนะขยายการตลาดเพิ่มช่องทางจำหน่ายนะครับพร้อมผลักดันกุ้งไทยเนาะสู่ตลาดท่องเที่ยวและตลาดโลกนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็กรมการค้าภายในนะครับก็มีการเร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งนะครับก็ผลักดันการบริโภคในประเทศนะครับรวมถึงขยายตลาดส่งออกพร้อมสร้างแบรนด์กุ้งไทยนะเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดท่องเที่ยวนะครับเรื่องราวนี้ก็ได้รับเปิดเผยเนาะมาจากอธิบดีกรมการค้าภายในนะนายวิทยากรมณีเนตรนะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในพื้นที่ภาคใต้นะครับว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีนะครับกระทรวงพาณิชย์นี่นะได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะผู้เลี้ยงกุ้งนะครับทั้งกรมการค้าภายในจึงได้เร่งขยายช่องทางการตลาดและช่วยดูดซับผลผลิตนะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะตลาดกุ้งตีชะลอตัวอยู่ในขณะนี้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องช่วยกันเนาะพอปกตินี่กุ้งขาวมื้อนี้จะถูกจำหน่ายส่งออกไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับแต่เนื่องจากปีนี้ทางมาเลเซียเนาะบ่ได้รับกุ้งขาวนะครับจากประเทศไทยก็ส่งผลคือต้องเร่งขยายช่องทางการตลาดแล้วก็ช่วยกันนะดูดซับผลผลิตนะเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งนายวิทยากรก็ได้กล่าวต่อแหมว่ากรมการค้าภายในก็ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การกระจายกุ้งผ่านเครือข่ายเอกชนและได้ร่วมกันหารือกับสมาคมกุ้งไทยและพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยจากจังหวัดระนองอ่าวพังงาและภูเก็ตนะครับโดยมีผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนและตรงจุดนะครับจากการหารือเนาะนายวิทยากรก็ได้กล่าวว่านะครับได้แนวทางการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับโดยกรมการค้าภายในก็ได้เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคกุ้งนะครับเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และเกรด B ภายในประเทศฮือมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียในการเปิดตลาดกุ้งฮือกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของการพยุงราคาและขยายตลาดแล้วนะครับการปรับโครงสร้างระหว่างต้นทุนและราคาเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้รายได้ของพี่น้องเกษตรกรมีความเหมาะสมนะครับโดยสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งไทยจะปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อลดต้นทุนนะครับโดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งนะครับรวมถึงภาครัฐจะเสนอแนวทางช่วยเหลือด้านราคาเกษตรแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะต่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกุ้งนะครับผู้ฟังและก็อย่าลืมใครที่พรีออเดอร์
กุ้งครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนฮือไปรับกุ้งขาวได้แล้วนะครับกุ้งจากเมืองแปดริ้วนะจังหวัดฉะเชิงเทราไปรับสินค้าได้แล้วเน้อตั้งแต่บัดนี้จนถึงเวลา14นาฬิกานะครับที่หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนตำบลเวียงหยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนครับ

กลับเข้ามากับรายการ Smart SME นะครับไปติดตามงาน OTOP Mid Year 2026กันสักหน่อยหนึ่งเนาะช่วงนี้นี่นะสำหรับงาน OTOP Mid Year 2026นี่นะครับก็เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในระดับ 3-5 ดาวนอกจาก76จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวมถึงลำปูนของเฮาตวยนะครับก็มีจำนวนรวมกว่า 2,500 บูธนะครับก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยสู่ตลาดสากล นะครับควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสเพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ฮือผู้ประกอบการและเสริมความแข็งแกร่งฮือกับเศรษฐกิจทางรากอย่างยั่งยืนซึ่งงานก่อจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนะครับเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็ปิดกันไปตะวันนี้นะครับจัดขึ้นที่อาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีนะครับแล้วก็ช่วงเย็นของวันที่27ที่ผ่านมานางสุภจีสุทัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เดินทางไปชมนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าภายในงานนะครับเป็นการส่วนตัวเนาะก็เดินสำรวจนะเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการโอท็อปทั่วประเทศนะครับแล้วก็คณะตีช้อปปิ้งอยู่นั่นเนาะก็ได้อู้คุยให้กำลังใจผู้ประกอบการเนาะท่ามกลางประชาชนตีมาร่วมเลือกซื้อสินค้าและก็ขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีนอกเปิ้นก็ได้เหลือซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการหลายร้านด้วยกันนะครับพร้อมชื่นชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับก็ปีนี้ก็มีการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์จนสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศใดนะครับส่วนตัวเลขต่างๆนั่นมาฟังต่อจากนี้เลยนะครับทางกรมพัฒนาชุมชนนะครับก็ได้ปิดฉากงานโอท็อปมิดเยียร์นะเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จัดกัน9วันเต็มนะครับก็ตอกย้ำความสำเร็จในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศนะครับแต่ว่านี่ก็มีการปิดพิธีอย่างเป็นทางการนะโดยงานนี้นะครับประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในเรื่องของจำนวนผู้เข้าชมงานและก็ยอดจำหน่ายสินค้าสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นวงกว้างทั่วประเทศนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนั่นนะเวทีนี้เป็นเวทีที่สำคัญที่รวบรวมสุดยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วทุกสารทิศมาไว้ในตีเดียวนะครับก็มีผู้ประกอบการโอท็อปและก็ร้านค้าเขาร่วมเปิดบูธเนาะทั้งสิ้นก็ประมาณ 2,500 ล้านค่านะครับถึงอาหารกาเสื้อผ้ากาเครื่องแต่งกายของใจของตกแต่งสมุนไพรนี่ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเลยจากพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าเลือกซื้อสินค้าและก็ช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทยอย่างต่อเนื่องนะตลอดช่วงจัดงานนะครับซึ่งก็มีหลายโซนเลยทีเดียวนะครับที่จัดขึ้นนะในช่วงตีผ่านมานะครับซึ่งนะคุณผู้ฟังครับจังหวัดละปูนของเฮาเนาะก็มีการนำนะผู้ประกอบการโอท็อปนะครับรวมจัดแสดงและก็จำหน่ายในงานนี้นะครับซึ่งก็กวาดรายได้นะในงานโอท็อปมิดเยียร์เซลนะมิดเยียร์นะ2026กว่า45ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งนายปิยพงษ์ชูวงศ์นี่นะตะวันนี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนนะครับนำโดยนางรัตดาพรหมเมืองพัฒนาการจังหวัดลำพูนเนาะนำผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026นะซึ่งก็จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะครับอย่างที่ได้เกินอย่างที่ได้ทราบไปแล้วเนาะจัดกัน9วันนะครับซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นปีที่20ภายใต้แนวคิด OTOP Next Inspiration นะครับไทยช่วยไทย Plus นะจังหวัดลำพูนของเขาก็มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้นนะจำนวน72กลุ่มหรือว่ารายนะยอดจำหน่าย OTOP Mid Year 2026ประจำวันที่28มิถุนายน2569ก็คือตะวันนี่นะประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน54กลุ่มหรือรายนี่นะก็มียอดขายนะเป็นเงิน 5,844,340 บาทนะครับส่วนประเภทอาหารนี่4กลุ่มก็
ก็รายได้ 275,350 บาทประเภทของใจนี่จำนวน5กลุ่มเป็นเงิน 172,300 บาทนะครับประเภทสมุนไพรตีบใจอาหารเนี่ยนะจำนวน3กลุ่มเป็นเงิน 122,200 บาทนะครับประเภทโอท็อปชวนจิ้ม1กลุ่มเป็นเงิน 80,000 บาทกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน1กลุ่มนะครับเป็นเงิน 130,000 บาทนะครับบูดเครือข่าย4คุมก็เป็นเงินนะ 25,500 บาทนะครับรวมยอดจำหน่ายประจำวันก็คือวันที่18เนี่ยวันเดียวเนาะก็ 6,800,000 กว่าบาทนะครับแต่ถ้ารวมยอดจำหน่ายสะสม8วันนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนี่นะโอท็อปละปูนของเขากวาดเงินกวาดรายได้ไป 45,762,736 บาทนะครับโดยมียอดผู้จำหน่ายสูงสุด3อันดับแรกได้แก่อันดับ1นะครับปาริชาติไหมไทยกวาดรายได้ไปประมาณ 645,000 บาทอันดับ2นี่อภิรมย์ลำพูนนะครับ 370,000 บาทนะครับแล้วก็อันดับ3ภาสกรภูษาเนาะ 278,000 บาทอันนี้ก็เป็นยอดจำหน่ายสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปในกลุ่มของจังหวัดละปูนของเรานั่นเองครับ

แล้วก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Smart SME ครับข่าวดีตินำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังกระทรวงพาณิชย์นะพนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพPlus นะยังเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2569เดือนหน้านี่แฮมบอกกี้วันนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพนะครับโดยทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์นะสูงสุดรายละบ่เกิน 10,000 บาทพร้อมเสริมสิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อระบบการชำระเงินและพื้นที่จำหน่ายสินค้าใน Lotus และ Macro นะฟรีเดือนนะครับหวังสร้างอาชีพสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยฮือเติบโตอย่างเข้มแข็งเป็นจะได้ก็ดีเจโอมนี่นะคราวนี้นี่นะมาเดี๋ยวจะสรุปเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะคุณผู้ฟังครับวันนี้เนาะถ้าใครว่างงานก็หรือว่ามองหารายได้เสริมนะครับหรือว่าอยากให้ผันตัวมาเป็นเฒ่าแก่เป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆของตนเองนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็มีโปรเจกต์เด็ดมาเสิร์ฟถึงที่นะครับซึ่งโครงการนี้ก็มีชื่อว่าไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพPlus นะครับซึ่งไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเขาจะลงทุนซื้อแฟรนไชส์เนาะเขาต้องจ่ายเงินจำนวนเต็มแม่นก็ครับแต่ว่าโครงการนี้นะครับรัฐบาลก็จะช่วยออกเงินทุนเริ่มต้นคือครึ่งหนึ่งเลยนะฟังบ่ผิดเนาะจ่ายฮือรัฐบาลจ่ายฮือ 50% หรือสูงสุดบ่เกิน 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ตีราคาบ่เกิน 100,000 บาทเน้อนะครับพอมีร้านพอมีแฟรนไชส์แล้วนะครับเฮาต้องมีพื้นที่ในเรื่องของการตั้งบูธนะครับขายสินค้าในร้านของเฮานะเฮามีร้านแล้วเฮาก็ต้องมีที่ขายเนาะซึ่งโครงการนี้นะครับก็จะไปตั้งบูธนะจัดฮือเฮาเนี่ยไปเปิดบูธขายฟรีๆบ่คิดค่าเจ้าพื้นที่ได้เหมือนสูงสุด6เดือนเต็มที่ห้าง Lotus แล้วก็ Macro ทั่วประเทศเลยอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะครับผู้ฟังแต่นะครับถ้าใครคิดว่าเงินทุนในกระเป๋ายังบ่ค่อยพร้อมนี่นะบ่ต้องกังวลครับเพราะว่าทางรัฐบาลเพิ่นก็ยกทับธนาคารพันธมิตรเนาะบ่จะเป็นในส่วนของกรุงไทยออมสินแล้วก็ SMED Bank นํามาปล่อยนะครับมาเตรียมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษนะแล้วก็ยังมีบสย.ช่วยค้ำประกันฮื้อแห่งต่างหากนะครับห้องได้ว่าดูแลกันตั้งแต่เริ่มคิดยันเปิดล้านเลยทีเดียวนะครับอ่ะใครที่สนใจนะเตรียมประกาศมาจดนะกำหนดการตีสำคัญได้เลยวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี่นะ1กรกฎาคม2569นี่นะครับเขาจะเปิดให้เข้าไปช้อปปิ้งนะหรือว่าเลือกแฟรนไชส์เลือกซื้อแฟรนไชส์ตีตัวเองถูกใจและสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยตีเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd นะครับ d doc นะ b bird d doc นะครับ .go.th นะอันนี้คือวันที่1ที่เขาไปเลือกซื้อแฟรนไชส์ตีถูกใจวันที่15กรกฎาคม69จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการนะครับและสำหรับท่านใดนะที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์อยากเข้ามาร่วมโครงการเพื่อขยายสาขานะครับเปิดรับสมัครได้ถึง31กรกฎาคม2569นี่นะครับโอกาสดีๆที่มีแฟรนไชส์นะครับแล้วก็มีปีเลี้ยงคอยดูแลนะรัดออกเงินจ่วยจะนี่นะครับบ่ได้มีมาบ่อยๆนะใครที่อยากเป็นนายตัวเองลองเข้าไปศึกษารายละเอียดได้เลยนะครับอ่ะสำหรับรายการวันนี้นะรายการ Smart SME วันนี้โดยผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาปะกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับรายการ Smart SME หอกจะมาปะกันทุกวันจันทร์ 10:00 ถึง 11:00 นเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะครับฟังเพลงกันยาวๆสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกโดยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญของประเทศซึ่งการจัดทำงบประมาณปี2570เป็นไปตามท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังทำให้รัฐบาลยังจำเป็นต้องจัดทำนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลควบคู่การรักษาวินัยการเงินการคลังพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้ม13อำเภอโดยเน้นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที
9: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบูรณาการกำลัง3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในพื้นที่ทั้ง13อำเภอตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพุ่งเป้าตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อแหล่งชุมชนและเส้นทางสายหลักเ พื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสด้วยตนเองโดยมีนายรุษฎีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ร่วมตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับผู้ประกอบการและพนักงานให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการเฝ้าระวังบุคคลและวัตถุต้องสงสัยโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสงไหนกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่ยืนยันว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ที่เขตเกาเซียนของเมืองอี้ปินในมณฑลเสฉวนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ6กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและยังทำให้ประชาชนเกือบ200คนต้องอพยพไปอย่างพื้นที่ปลอดภัยทางการมณฑลเสฉวนยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะเดียวกันสำนักงานจัดการเหตุแผ่นดินไหวของจีนประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับ3จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OICconnect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัย

0: ำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz รายการนี้เกิดจากความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงตรงครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นไปไหนนะครับเพราะข้อมูลสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนในวันนี้อาจเปลี่ยนวิธีขับรถของคุณให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz ดำเนินรายการโดยผมพีรศักดิ์พงดานักวิชาการขนส่งกลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดลำพูนมาร่วมกันสร้างสังคมสัญจรปลอดภัยไปกับเราตลอด1 ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้ไปนะครับ

0: คือแม่ย่านางที่มงลมทุกปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรตติ้งอันดับหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองรถและคนขับมาเพียบเลยยะ
1: อ๋อผมจำได้แล้วผมเคยไหว้ป้าอยู่ตอนโหลคันนี้ใหม่ๆอ่ะ
0: ทำไมขับช้าแบบนี
2: ้การขับรถเร็วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเราไม่ควรใช้ความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: แกจะเปิดไฟเลี้ยวทำไม
2: สาเหตุที่เกิดการชนท้ายบ่อยก็เพราะไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวให้ผู้ร่วมทางได้รับรู้
0: อยู่เธอตรงนี้เลยโอ้โ
1: หนี่มันป้ายห้ามยูเทิร์นเห็นไหมนะป้า
0: ว้ายนี่มันปาดมาเหรอ
2: ถนนไม่ใช่ครูอย่าเรียนรู้ด้วยชีวิต drive safely you know
3: พอเถอะป้าไม่ต้องยุแล้วถ้าขับรถดีมีวินัยใจเย็นๆใส่ใจกฎจราจรก็ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางด้วยความห่วงใยจากกรมการขนส่งทางบก
4: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: กลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับผมพีรศักดิ์พงดานักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับช่วงนี้บ้านเราฝนตกกันแทบจะทุกวันเลยนะครับขับรถไปไหนมาไหนในจังหวัดลำพูนไม่ว่าจะสายไหนสายซูเปอร์ไฮเวย์หรือจะเป็นเส้นทางขึ้นเขาก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนทุกท่านมาฉุดคิดกันในวันนี้ก็คือหน้าฝนนี้เช็คยางรถกันหรือยังนะหลายคนชอบคิดกันว่าเอาน่ะยางยังดำอยู่เลยน่าจะใช้ได้อีกยางที่ดูเหมือนยังใช้งานได้ดีภายนอกมันอาจกำลังซ่อนความเสี่ยงเอาไว้มากกว่าที่คิดครับอย่ารอให้รถลื่นไหลหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลนะครับเพราะว่ายางรถยนต์คือจุดเดียวของรถทั้งคันที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศโดยเฉพาะตอนถนนลื่นๆแบบนี้ครับดังนั้นก่อนออกเดินทางทุกครั้งในช่วงหน้าฝนขนส่งจังหวัดลำพูนขอแนะนำให้เช็ค3เรื่องสำคัญต่อไปนี้ครับเรื่องที่1ลมยางต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมตามคู่มือประจำรถไม่ควรอ่อนเกินไปเพราะถ้ายางรถอ่อนหน้าสัมผัสยางจะบิดตัวทำให้รีดน้ำได้ไม่ดีครับเรื่องที่2ดอกยางดอกยางต้องลึกสม่ำเสมอและตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยแล้วเนี่ยต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตรครับหากดอกยางโล้นหรือตื้นเกินไปเวลาเจอแอ่งน้ำรถจะเกิดอาการเหินน้ำและควบคุมไม่ได้ทันทีครับเรื่องที่3คือสภาพยางเดินดูรอบๆรถสักนิดครับยางต้องไม่ผิดรูปไม่บวมพองและที่สำคัญต้องไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกิน20มิลลิเมตรหรือ2เซนติเมตรครับหากเจอแผลใหญ่ขนาดนี้ควรรีบเปลี่ยนทันทีเพื่อความปลอดภัยครับและเคล็ดลับอีกอย่างที่อยากฝากไว้คืออย่าลืมสลับยางตามระยะที่กำหนดประมาณทุกๆ 10,000 กิโลเมตรเพื่อให้หน้ายางสึกหล่อเท่าๆกันและช่วยยืดอายุในการใช้งานให้คุ้มค่าที่สุดครับคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยบนท้องถนนเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวของเราเองครับเพียงแค่เราสละเวลาหมั่นเช็คยางรถก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนอุ่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกครับช่วงหน้าพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะครับช่วงหน้าพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาพบกันอีกช่วงถัดไปครับ

DLT Smart Queue แอปพลิเคชันอัจฉริยะจองคิวล่วงหน้ากับกรมการขนส่งทางบกง่ายและสะดวกมากค่ะ DLT Smart Queue คือแอปพลิเคชันอัจฉริยะที่พัฒนาโดยกรมการขนส่งทางบกนะคะเปิดให้จองคิวล่วงหน้าได้ทั้งการสอบใบขับขี่การต่ออายุใบอนุญาตการทำใบขับขี่สากลและการชำระภาษีรถยนต์เป็นต้นถือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะประชาชนสามารถจองวันเวลาสถานที่เพื่อทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกได้ล่วงหน้ามีการแจ้งให้ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างและมีระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวนอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วยังเป็นการช่วยลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีอย่างจำนวนจำกัดได้เป็นอย่างมากหมดปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ทั่วถึง DLT Smart Queueโหลดได้โหลดง่ายใช้ได้สะดวกไม่ต้องกดคิวอีกต่อไปนะคะอย่าลืมโหลดติดมือถือกันไว้ด้วยนะคะสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในหัวข้อเรื่องเตรียมความพร้อมก่อนล้อหมุนและคาร์ซีทสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ปัจจุบันนี้อัตราการเกิดของประชากรตัวน้อยๆบ้านเราค่อนข้างน้อยลงครับดังนั้นเด็กๆทุกคนจึงเป็นหัวใจหลักและเป็นอนาคตที่สำคัญของครอบครัวและประเทศชาติวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราอยากชวนทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานเมื่อต้องเดินทางบนยานพาหนะครับหลายครอบครัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหนโดยเฉพาะโรงเรียนเปิดเทอมหรือพาบุตรหลานไปเที่ยวในวันหยุดมักมีความวุ่นวายเกิดขึ้นใช่ไหมครับยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กวัยอนุบาลหรือปฐมต้นความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดที่กฎหมายบังคับใช้แล้วและเราต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือคาร์ซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีครับบางท่านอาจคิดว่าคาร์ซีทเป็นแค่ของสิ้นเปลืองหรือซื้อมาแล้วลูกงอแงไม่ยอมนั่งแต่จากข้อมูลและประสบการณ์ของคุณแม่มืออาชีพหลายๆท่านการมีคาร์ซีทอย่างเดียวไม่จบครับเราจะต้องมีกุศโลบายหรือกลยุทธ์ในการจัดแจงเจ้าตัวน้อยๆของเราครับเช่นก่อนออกเดินทางเราควรเตรียมขนมชิ้นเล็กๆที่เขาชอบหนังสือภาพหรือของเล่นประเภทแม่เหล็กหรือกดแล้วมีเสียงติดรถไว้เพื่อดึงดูดความสนใจของเขาและที่สำคัญที่สุดคือคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขึ้นรถเพื่อให้เด็กๆเห็นภาพจนชินตาและยอมทำตามโดยไม่งอแงครับนอกจากนี้การจัดวางตำแหน่งคาร์ซีทในรถก็สำคัญหากบ้านไหนมีลูก2คนหรือเป็นฝาแฝดควรจัดตำแหน่งไม่ให้เขาเอื้อมมือไปเล่นหรือกวนกันได้เพื่อลดความวุ่นวายที่จะไปรบกวนสมาธิของคนขับรถนั่นเองเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาพบกับรายการอีกครั้งครับ

ครับกลับมาพบกันในช่วงที่4ของรายการนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของสติคนขับรถและการปลูกฝังวิชาชีพด้านความปลอดภัยจราจรครับครับพ่อแม่พี่น้องหลายคนยอมรับว่าเวลาไม่มีลูกหลานในรถอาจจะมีบางครั้งที่ขับรถเร็วหรือใจร้อนแต่เมื่อไรที่มีลูกหรือบุตรหลานร่วมนั่งไปด้วยเนี่ยสติและความใจเย็นจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับจำไว้นะครับว่าชีวิตของลูกและทุกคนในรถอยู่ที่มือและเท้าของเราเราเลือกได้ครับว่าจะขับไวหรือขับช้าต่อให้วันนั้นจะไปโรงเรียนสายหรือไปทำงานเลทก็ขอให้สายดีกว่าเกิดอุบัติเหตุครับหากรู้ว่าวันไหนมีนัดสำคัญหรือกลัวสายกุศโลบายที่ดีที่สุดคือการปรับตัวให้ตื่นเช้าขึ้นไม่ใช่การไปขับรถเร่งบนท้องถนนเพื่อทำเวลาครับนอกจากนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากเน้นย้ำเรื่องการปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่เด็กๆตั้งแต่เนิ่นๆซึ่งเปรียบเสมือนวิชาชีพที่โรงเรียนอาจไม่ได้มีคะแนนสอบและเป็นวิชาที่ช่วยชีวิตของเราได้ครับเช่นการสอนให้เขารู้จักสัญญาณไฟจราจรสีแดงคือหยุดสีเขียวคือไปสอนให้หยุดรอและข้ามถนนตรงทางม้าลายและเมื่อลงจากรถในห้างสรรพสินค้าหรือที่สาธารณะต้องจับมือผู้ปกครองและสอนให้เขายืนรอห้ามวิ่งสุ่ม4สุ่ม5เด็ดขาดเพราะรถที่วนหาที่จอดรถอาจมองไม่เห็นเด็กตัวเล็กกว่ารถครับและที่มองข้ามไม่ได้เลยสำหรับพี่น้องชาวลำพูนที่ใช้รถจักรยานยนต์พ่อแม่ผู้ปกครองควรปลูกฝังให้ลูกหลานสวมหมวกกันน็อกสำหรับเด็กตั้งแต่ยังเล็กๆให้เขาเกิดความเคยชินว่าถ้าขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วไม่ใส่หมวกจะรู้สึกแปลกๆและไม่ปลอดภัยเพื่อให้ติดเป็นนิสัยไปจนโตครับอยากฝากข้อคิดสั้นๆไว้ว่าให้ใจให้ทางให้ชีวิตมาร่วมกันเป็นคนขับรถที่มีวินัยมีน้ำใจจราจรเพื่อปกป้องและรักษาอนาคตของชาติซึ่งก็คือบุตรหลานของเราในการเดินทางอย่างปลอดภัยในทุกๆวันครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ

0: การ
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกประจำวันนี้นะครับวันนี้เราได้ทราบทั้งข้อมูลการขับขี่อย่างปลอดภัยการใช้คาร์ซีทและการขับขี่บนท้องถนนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันของทุกท่านนะครับพวกเราทีมงานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนภูมิใจที่ได้มาเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณผู้ฟังทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz ซึ่งเป็นความตั้งใจร่วมกันของกรมการขนส่งทางบกและกรมประชาสัมพันธ์ครับที่อยากให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ง่ายที่สุดครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่พลาดช่วงต้นรายการไปท่านสามารถติดตามรับฟังเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.จนถึงเที่ยงตรงครับอย่าลืมบันทึกคลื่นนี้ไว้ในรถของท่านนะครับคลื่นคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของคนลำพูนครับช่วงท้ายนี้ขอให้ทุกท่านขับขี่รถด้วยความไม่ประมาทคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกและมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมพีรศักดิ์พงดาพร้อมทีมงานกลุ่มวิชาการขนส่งต้องขอลาไปก่อน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลย้ำจะจัดสรรให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน
1: ทหารอเมริกันหลายร้อยนายเดินทางถึงเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนทีมชาติไทย U18 ได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนอาเซียน Princess Cup Escola แบบไม่เสียเซตให้ทีมใดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทพร้อมย้ำว่างบประมาณฉบับนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังโดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งการลงทุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงภายใต้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายในประเทศโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: จากนั้นเข้าสู่การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้อภิปรายคนแรกโดยระบุว่าแม้รัฐบาลจะทำงบประมาณวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทแต่ยังต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลในระดับสูงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงกว่า 70,000 ล้านบาทขณะที่รายจ่ายประจำของงบกลางเพิ่มขึ้นจึงสะท้อนปัญหาโครงสร้างการคลังและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปการคลังเพื่อไม่ให้ประเทศเผชิญภาวะขาดดุลต่อเนื่อง
4: แม้ว่ารัฐบาลนี้จะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะเราก็เข้าใจค่ะแต่ว่าในคำแถลงของรองนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบหรือว่ายืดอกยอมรับว่าจะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปการคลังยังคงกอดแต่คำพูดสวยหรูว่าเรารักษาวินัยการเงินการคลังเอาไว้แล้วยังคงภูมิใจที่บริษัทจะอันดับเครดิตเรตติ้งเพิ่มเอาลุกนะคะแต่ปัญหาที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมปัญหาที่มันเรื้อรังไม่ได้มีการหยิบเอามาพูดถึงหรือว่าหยิบเอามาจัดการอย่างจริงจัง
2: สำหรับกรอบการอภิปรายกำหนดไว้ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวมเวลา41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านผู้นำฝ่ายค้านเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เป็นงบแก้ปัญหาเดิมพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตการโยกงบเพื่อเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมมาในอดีตพร้อมจับตาการจัดสรรงบลงทุนโดยเฉพาะงบด้านการเกษตรการบริหารจัดการภัยพิบัติและตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบประมาณจากบางส่วนไปเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงประเด็นเงินนอกงบประมาณ
5: การจัดงบประมาณในปีนี้เนี่ยถ้าดูเพียงผิวเผินนะครับอาจจะดูว่าเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแค่จัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในอดีตนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นงบลงทุนที่ทุนปรับลดไปเยอะในหลายส่วนที่อาจจะดูว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นงบประมาณในการสร้างถนนหรือว่างบประมาณในการสร้างตึกอาคารราชการใหญ่โตที่ไม่จำเป็นต่างๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อตัดไปเพื่อต้องไปเพิ่มกับในส่วนของบำนาญหรือว่ารายจ่ายประจำอื่นๆที่มันจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วที่ในอดีตเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วก็ต้องใช้งบประมาณมาชดเชยทีหลังนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาเดิมๆเท่านั้น
0: ขณะที่พรรคเพื่อไทยย้ำสมาชิกของพรรคปฏิบัติหน้าที่ตลอด3วันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
6: การประชุมพรรคเพื่อไทยนำโดยนางจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมด้วยนายประเสริฐจันทระดวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคได้ร่วมกันซักซ้อมความพร้อมและวางกรอบแนวทางการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเริ่มขึ้นวันแรกโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าการพิจารณางบประมาณในวาระที่1วันนี้ถือเป็นวาระที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินของประเทศทางพรรคได้กำชับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนประจำการอยู่พื้นที่รัฐสภาตลอดทั้ง3วัน3คืนเพื่อร่วมรับฟังการอภิปรายและเตรียมความพร้อมในการลงมติอย่างพร้อมเพรียงส่วนการลงมติได้ประชุมกันและได้สอบถามสมาชิกทั้งหมดว่าให้ความเห็นชอบต่อพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
7: พรรคเนี่ยทางวิปเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีมีการติวมีการเตรียมบุคคลที่จะอภิปรายมีการเตรียมข้อมูลเสริมโดยฝ่ายวิชาการของทางพรรคให้กับทีมผู้อภิปรายเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการอภิปรายครบเวลาที่เราได้รับจัดสรรมาส่วนการลงมติเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วก็ได้มีการสอบถามกับทางท่านสมาชิกทั้งหมดนะครับในความเห็นชอบต่อพรบ.งบประมาณ70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
6: นอกจากนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แสดงความยินดีต่อฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมองว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆไปกันกรองต่อไปในชั้นคณะกรรมการวิสามัญวาระที่2ในการปรับลดงบประมาณส่วนที่เกินความจำเป็นเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเตรียมเยือนประเทศมาเลเซียเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกันได้แก่กรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยและประเทศไทยระงับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อสนับสนุนการเจรจาและผลักดันให้เกิดข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
8: ตามที่ผมมีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อจะขอเจรจาเกี่ยวกับเรื่องที่มาเลเซียได้ห้ามกุ้งของประเทศไทยเข้าประเทศเขาในขณะเดียวเราก็ห้ามปลากระพงเข้ามาจากมาเลเซียซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้ทำหนังสือมาถึงผมแล้วแล้วก็จะมีการนัดหมายให้ไปพบกันในวันที่1ตอน 11.00 น.ซึ่งผมก็เตรียมการที่จะเดินทางไปแล้วขณะนี้ก็ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อจะไปเจรจาหาข้อยุติ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่าการเจรจาครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งสองประเทศเนื่องจากหากสามารถปลดล็อกมาตรการดังกล่าวได้จะช่วยให้ผู้บริโภคในมาเลเซียสามารถเข้าถึงกุ้งจากไทยในราคาที่เหมาะสมขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการบริโภคปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียในราคาที่เป็นธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีกว่า300แห่ง
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเร่งรัดจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้มีบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน159บริษัทเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการแล้วโดยได้ดำเนินคดีแล้ว39บริษัทและบังคับจำหน่ายทะเบียนแล้ว34บริษัทส่วนอีกประมาณ200บริษัทจะทยอยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้คาดว่าจะมีการชี้แจงความคืบหน้าภายในสัปดาห์นี้และในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคมจะมีการแถลงข่าวร่วมกับกรมที่ดินเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนอย่างไรก็ตามอีกประมาณ2สัปดาห์จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
10: อัปเดตสถานการณ์ภูเก็ตนะครับหลังจากที่ผมแล้วก็ท่านวรสิทธิ์ได้ลงไปตอนนี้ก็159บริษัทหน่ายไปแล้ว34บริษัทนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณสักเกือบ200บริษัทก็จะเข้าคณะกรรมการต่อไปก็คิดว่าน่าจะพฤหัสหรือไม่ก็ศุกร์นี้จะมีการแถลงข่าวพร้อมกับกรมที่ดินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับตัวผมเองหรือไม่ก็ท่านวรสิทธิ์ก็จะได้ลงไปที่จังหวัดภูเก็ตอีกรอบนึงนะครับ
9: สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนายพลพีกล่าวว่าภายหลังการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานทำให้การพิจารณาออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่จังหวัดภูเก็ตสามารถออกใบอนุญาตได้เฉลี่ยปีละประมาณ40ใบแต่ภายในระยะเวลาเพียง10วันหลังการลงพื้นที่สามารถออกใบอนุญาตได้แล้วประมาณ45ใบสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

0: ษาสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการกล่าวหาประเทศไทยว่าดำเนินการจัดไม้และติดตั้งสิ่งกีดขวางบริเวณแนวชายแดนอันเป็นการละเมิด MOU 2543ว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยทั้งหมดเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทวิภาคีและยึดถือถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดไม่เคยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือดำเนินการฝ่ายเดียวเพื่อกระทบต่อสถานะของเขตแดนแต่อย่างใดการดำเนินมาตรการในพื้นที่ชายแดนเช่นการดูแลพื้นที่การปรับปรุงเส้นทางการตัดแต่งพืชพันธุ์และการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเป็นมาตรการด้านความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนมีใช่การรุกล้ำดินแดนหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนตามที่ถูกกล่าวหาฝ่ายไทยขอย้ำว่าทุกการดำเนินการในพื้นที่ชายแดนอยู่ภายใต้กรอบอธิปไตยของประเทศไทยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนหรือการใช้กำลังแต่อย่างใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีที่จังหวัดยะลาล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบทราบว่าคนร้าย6คนได้ใช้ระเบิดถังดับเพลิง2ลูกหวังสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที
0: ่ความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันแต่งชุดสีดำประมาณ6คนได้ใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามด้วยเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำทั่วบริเวณในขณะเดียวกันนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและนายอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD พบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจำนวน2ลูกน้ำหนักถังละประมาณ20กิโลกรัมจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลโดยระเบิดทำงานสมบูรณ์เพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมืองจุดเสี่ยงและสถานที่สำคัญอย่างเข้มงวดอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฝ้าระวังและปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมแนะนำให้ประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook, Instagram, X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมาย
4: เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่

0: แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้อง
1: ตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประชุมเตรียมพร้อมจัดประชุมสมัชชาแห่งชาติปีนี้หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายรัฐที่จับต้องได้ผ่าน2ประเด็นหลักทั้งการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ
3: แพทย์หญิงพันธิมนต์วิปุลากรเป็นประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อเตรียมความพร้อม2ประเด็นสำคัญด้านปัญหาสุขภาวะของคนไทยคือการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศพร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายสาธารณะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยแพทย์หญิงพันธิมนกล่าวว่าการพัฒนาประเด็นเพื่อเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะจะมีความร่วมสมัยและครอบคลุมทุกภาคส่วนมากขึ้นซึ่งความก้าวหน้าในการพัฒนาประเด็นหลักประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดการสั่งจ่ายทางสังคมด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและการจัดสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมออกแบบกระบวนการประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาวะเชิงรุกผ่านกลไกโซเชียลฟรีสไตรดิ้งและการยกระดับพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่เยียวยาสุขภาพรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่สนับสนุนสุขภาวะเชิงรุกเชื่อมโยงพื้นที่ทางธรรมชาติเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการประสานบุคคลและหน่วยงานหลักเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพัฒนาประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิผลของทุนมนุษย์ในเชิงโครงสร้างและการปิดช่องว่างทางนโยบายสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะ First Jobber ซึ่งขณะนี้ทั้ง2ประเด็นอยู่ระหว่างการพัฒนาประเด็นและจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศช่วงเดือนกันยายนนี้และเวทีเตรียมความพร้อมเครือข่ายพื้นที่ระดับภูมิภาคในช่วงเดือนตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
4: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงที เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง3กรกฎาคมนี
5: ้นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างรอบด้าน
6: นายสุภัสศรีไทยวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17กล่าวว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีฝนตกชุกในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมทางสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจสอบอาคารชลประทานเครื่องจักรเครื่องมือและระบบระบายน้ำรวมถึงบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอตลอดจนควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ป่าพลุสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสำหรับการรับมือฤดูฝนปีนี้ได้กำหนดมาตรการเชิงป้องกันเป็นสำคัญภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนของกรมชลประทานโดยประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถขุดและทรัพยากรที่จำเป็นให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์ประสานทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำและบริหารจัดการย้ำรับมือฝนทิ้งช่วงโดยขณะนี้มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายแล้วกว่า2ล้านไร่
7: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์ได้รับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหลังได้รับผลกระทบแล้ว16อำเภอ144ตำบล 1,839 หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 2,190,000 ไร่กระทบเกษตรกรมากกว่า 225,000 รายขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งเหลือเพียงร้อยละ 33.48 ของความจุแต่ยังเพียงพอใช้ได้ถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องจังหวัดได้สั่งการทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำสำรองเตรียมเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเร่งปฏิบัติการทำฝนหลวงหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดยื่นคำขออย่างเป็นทางการแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สมาชิกกบขสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อรู้แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขขอเชิญชวนสมาชิกกบขทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังพ พื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข. My GPF Website กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
9: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
8: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐหรือ SOUTHCOM แถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอากาศสหรัฐประมาณ100นายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสนามบินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของเวเนซุเอลาในการเพิ่มขีดความสามารถการรองรับเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติซีมอนโบลิวาในกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศหลังได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนSOUTHCOMกล่าวเพิ่มเติมว่าทหารเรือและนาวิกโยธินจากเรือ USS Fort Lauderdale ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังท่าเรือลาไกวาแล้วรวมถึงส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์หลายลำไปสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ด้วย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายพื้นที่ในยุโรปมีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้หลายประเทศเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนระบบสาธารณสุขที่ต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมากการหยุดชะงักของระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าในช่วงที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงฝรั่งเศสมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายซึ่งผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก
11: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่เตือนว่า ความพยายามใดๆก็ตามที่จะนำมาตรการใหม่มาแทนที่แนวทางที่อิหร่านดำเนินอยู่มีแต่จะนำไปสู่สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและจะทำให้การเปิดช่องแคบฮอร์โมสมีความล่าช้าออกไปรวมถึงยกระดับความตึงเครียดให้รุนแรงกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงภายหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอมานประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์โมซที่ให้แล่นเรือเลียบแนวชายฝั่งของโอมานซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างโอมานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านกว่า10แห่งเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือขนส่งสินค้าหลายลำที่แล่นผ่านโอมาน
1: รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเพิ่มค่าปรับสูงสุดเป็น2เท่าหรือประมาณ99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียกับบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียหลังผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลของออสเตรเลียพบว่าเยาวชนในออสเตรเลียช่วงอายุระหว่าง12ถึง15ปีกว่าร้อยละ85ยังคงใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียระบุว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยียังดำเนินการไม่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียพร้อมย้ำว่าการเพิ่มโทษปรับในครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลออสเตรเลียต่อความล้มเหลวของบริษัทเทคโนโลยีในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2สตีเฟนยุสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิ้ลแดงเอาชนะไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปด้านความเคลื่อนไหวของทีมชาติเกาหลีใต้หลังยุติเส้นทางในศึกฟุตบอลโลก2026ไว้เพียงรอบแรกล่าสุดฮงมยองโบหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมโสมขาวประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยหลังไม่สามารถพาทีมทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งนี้ฮงมยองโบได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเกาหลีใต้ให้กลับมารับหน้าที่คุมทีมชาติอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024พร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวไปจนถึงศึกเอเชียนคัพ2027แต่สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจยุติบทบาทก่อนครบสัญญาภายหลังพาทีมชาติเกาหลีใต้ตกรอบแรกฟุตบอลโลก2026นอกจากนี้ยังถือเป็นการตกรอบแรกฟุตบอลโลกครั้งที่2ภายใต้การคุมทีมของเขาหลังเคยเกิดขึ้นมาแล้วในศึกฟุตบอลโลกปี2014เดวิดออสตีนนักข่าวระดับเทียร์1จากเดอะแอตแลนติกรายงานว่ายานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติบัวของแอร์แบร์ไลซิกได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการย้ายไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์แมงมากกว่าเนื่องจากเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแผนการสร้างทีมของแชมป์ลีกเอิงลีกสูงสุดของฝรั่งเศสภายใต้การบริหารงานของนาเซอร์อัลเคไลฟี่ประธานสโมสรรวมถึงต้องการร่วมงานกับหลุยเอนริเก้กุนซือชาวสเปนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีแนวโน้มสูงที่จะพลาดการคว้าตัวเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 เอาชนะทีมชาติเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและที่สำคัญรายการนี้ทีมสาวไทยไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้ดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องปรับแก้และพัฒนาต่อไปแต่มองว่าการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อต่อยอดไปในการแข่งขันชิงแชมป์โลก
13: ก็ว่าตรงนี้เป็นก้าวแรก นะครับที่เราได้แชมป์พิซซ่าคัพนะครับก้าวที่2เราอยากจะไปชิงแชมป์โลกนะครับเพราะนั้นเราต้องติดอยู่ในสิ่งในแชมป์พิซซ่าคิดว่ากำลังใจสำคัญมากให้นักกีฬาเราสู้นะครับที่ในสนามเนี่ยทำให้นักกีฬามีแรงผลักดันที่จะตามเขาแล้วก็แซงเขานะครับก็ฝากเลยครับ
12: สำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันรายการ AVC Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินอล 21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคืออันดับ 1-4 จะไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกต่อไปในปีหน้าขณะที่วอลเลย์บอลชาย ABC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับที่5ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน 1-3 เซตจบอันดับ6รายการนี้เทนนิสเยาวชนนานชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวจิรัตอุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือวางอันดับ1ของรอบคัดเลือก 2-1 เซต 2-6 6-2 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-6 ด้านวรินดารีปรีชานนท์มือวางอันดับ3เอาชนะฮันนะอิอิซึกะจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์ 6-1 ทั้ง2เซตขณะที่เมทินีทองเสนอมือวางอันดับ6ก็คว้าชัยได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะวิตตอเรียวักการีจากอิตาลี 6-4 และ6-3จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้จิรัตวรินดาและเมธินีคว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบเมนรอของประเภทหญิงเดี่ยวต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษมีนักกีฬาไทยผ่านเข้าสู่รอบเมนรอ2คนเริ่มที่มนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ164ของโลกเตรียมลงสนามในรอบแรกพบกับมายาชวาลินสกามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์ดีกรีรองแชมป์หญิงเดี่ยวเฟนโอเพ่นโดยจะลงสนามในคู่แรกที่ขอ12แข่งขันเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยด้านลัลลนาธาราฤดีมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลกโดยจะแข่งขันในขอที่8คู่ที่3โดยคู่แรกจะลงแข่งขันในเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายยูแฮรันโปรสาวเกาหลีใต้ทำเพิ่ม2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์275ทิ้งห่างอันดับ2อีนายุนโปรสาวเพื่อนร่วมชาติ2สโตรกทำให้เธอกลายเป็นนักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้คนที่6ที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ในช่วง12ครั้งหลังสุดส่วนโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์282จบอันดับ8ร่วมศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนามเรดบูลริงประเทศออสเตรียในรอบเฟียเจอร์เรดทัศนพลอินทรภูศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นมาถึงอันดับ12แต่ก็ไล่แซงคู่แข่งกลับขึ้นมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นนิโคล่าโซลอฟจากแคมโปสราซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบันยูวังกิซูเปอร์คลอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมศสุขประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขันทั้ง2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดคนเดียวถึง8เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
15: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปล ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
11: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประสานสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการหรือทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทร02141-3930กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569 กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการจำนวน6อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์forest.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง6กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงท่านผู้ฟังครับของเล่นกับเด็กๆนับว่าเป็นของคู่กันซึ่งของเล่นส่วนมากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เติบโตขึ้นอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะวางจำหน่ายว่าของเล่นชิ้นนั้นๆไม่เป็นอันตรายกับเด็กแต่ยังมีของเล่นบางชนิดที่อาจไม่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแอบลักลอบวางจำหน่ายแต่เป็นสิ่งที่สะดุดตาเด็กๆมักนำมาวางจำหน่ายใกล้กับบริเวณสถานศึกษาจนเด็กๆแอบซื้อมาเล่นและเป็นอันตรายแก่ร่างกายได้ครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ระบุข้อมูลของเล่นชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของเด็กๆแต่เป็นอันตรายอย่างมากนั่นก็คือเบบี้คริสตัลหรือตัวดูดน้ำมีลักษณะขนาดเล็กประมาณ5มิลลิเมตรจะพองตัวจากลูกกลมเล็กกลายเป็นเจลลี่ขนาดใหญ่ได้มากกว่า20เท่าเมื่อแช่ในน้ำประปาทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงและยังเคยพบว่าหากมีการกลืนกินลงไปจะขยายได้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อไปทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยในกระเพาะซึ่งจะไปอุดตันในลำไส้มีอันตรายถึงชีวิตหรือจะเป็นตัวดูดน้ำรูปสัตว์ชนิดต่างๆเมื่อแช่น้ำก็จะขยายขึ้น 5-10 เท่าจากเดิมซึ่งหากรับประทานเข้าไปอาจทำให้อุดตันทางเดินหายใจทางเดินอาหารมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหายใจไม่ออกลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติกอีกหนึ่งของเล่นยอดนิยมมีการตรวจพบสารเอทิลอะซิเทตซึ่งเป็นสารระเหยที่จัดว่าเป็นสารเสพติดเมื่อสูดดมเป็นเวลานานอาจจะเกิดการเสพติดได้นอกจากนี้ด้วยวิธีการเล่นของเด็กในขณะที่เป่าให้เป็นลูกโป่งต้องมีการสูดลมหายใจเข้าออกหลายครั้งทำให้เด็กต้องสูดดมและได้รับสารระเหยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเล่นที่กล่าวมาทั้งสองชนิดนั้นมักได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กๆและมีการวางจำหน่ายใกล้กับสถานศึกษาเด็กๆอาจแอบซื้อมาเล่นกับกลุ่มเพื่อนโดยที่ผู้ปกครองหรือคุณครูไม่อาจทราบได้ทั้งนี้สคบได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าของเล่นชนิดดังกล่าวตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉะนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูอาจต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเล่นของบุตรหลานหรือลูกศิษย์ว่ามีของเล่นแปลกปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ทั้งนี้หากพบเห็นการจำหน่ายของเล่นชนิดดังกล่าวข้างต้นหรือพบสินค้าอันตรายอื่นๆแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th จบบทความประจำวันเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
20: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
11: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการมองละปูนนอกช่วงบ่ายแบบอีมาอยู่ด้วยกันกับน้องอันอัดที่วัดกันทับปิงคนเดิมเลยนะครับผมวันนี้แน่นอนเลยนะฮะมีแขกรับเชิญนะวันนี้ใครติดตามผ่านทาง Facebook นะครับผมก็จะหันหน้าคาตาและนอหรือใครที่มาฟัง95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับท่านผอ.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการแล้วก็สวัสดิภาพของครูนะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ก่อนอื่นเฮาอันตักตายเป็นภาษายองสักหน่อยบ่เนี่ยหัวไปคุ้นยองนําเดี๋ยวนี้นะ
1: สวัสดีเจ้า
0: แน่เสียงคุ้นยองมาถึงอันฟังโมนขนาดเนาะอสุมาตนะครับพออ๋อเป็นคุ้นยองทางไหนน่ะ
1: เป็นคุ้นยองตําบลเมืองจีจ้ะ
0: อ๋อไก่เหลืออั้นไปน้อยเหลืออั้นพดไปป่าซางปุ่นไปอยู่กองงามนะฮะแต่จะได้เราวันนี้ขออนุญาตหน่อยมันน่าจะถนัดกว่าก็คือใจภาษาเมืองละกันนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนภาษากันเน้อท่านผู้ฟังนะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมรายการมองละปูนของเฮาก็จะมีแขกรับเชิญเนาะช่วงนี้นะครับผมก็จะมีแขกรับเชิญที่แบบว่าเกี่ยวกับการศึกษามาค่อนข้างบ่อยนะล่าสุดเลยมีท่านศึกษาจังหวัดมาครับผมก็มาอู้กันใน
1: คุณพี่ก็เป็นอดีตเป็นศึกษาจังหวัดเจ้าเพิ่งสไลด์มาเมื่อกุมภาที่ผ่านมานี่เอง
0: ส่งไม่ต่อเนาะเพราะว่าอย่างนั้นส่งไม่ต่อนะฮะ
1: ส่งไม่ต่อมาอาสามาดูแลตังส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ
0: อ๋อแสดงว่าเอายองบ่ได้ก็
1: ได้
0: คือแต่ก่อนนี้คือซึกอันถามเลยก็ได้ก็ว่าศึกษาจังหวัดกับของคณะติมันสึดูในเรื่องของสวัสดิการของบุคลากรอันนี้ทำงานต่างกันจะได้อะครับผมในสองส่วนตีแบบเดี๋ยวอยู่มาสองตำแหน่งนี้อะครับผม
1: เจ้าตำแหน่งศึกษาจังหวัดก็จะดูแลภาพของการศึกษาภาพรวมของการศึกษาทั้งจังหวัดนะเจ้ามีเป็นการทำงานที่เน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนคุณภาพผู้เรียนทั้งจังหวัดทุกภาคส่วนเลยนะที่จ
0: ั
1: ดเกี่ยวกับการศึกษาเป็นเชิงบูรณาการการศึกษาทั้งหมดนะเจ้า
0: แต่ว่าถ้าสมมติมานั่งอยู่ตรงตีเป็นผอ.อันประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการของครูอันนี้ก็จะดูแลในส่วนของคนที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา
1: เจ้าก็จะดูแลเหมือนกันเจ้าแต่จะอยู่ในลักษณะของเปิ้นจะห้องว่าเป็นเหมือนหน่วยพระราชการก็คือส่งเสริมสนับสนุนนะเสริมแรงในการทำงานของครูดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพ
0: นะจ๊ะ
1: เพื่อที่คุณครูทั้งหลายผู้บริหารทั้งหลายจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที
0: ่
1: ประมาณนี้จ้ะ
0: ครับผมหลายคนอาจจะ
1: เขาจะดูทั้งในประจำการและนอกประจำการเลยนะ
0: อันนี้คำว่านอกประจำการกับในประจำการนี่ต่างกันจะได้นะครับ
1: ก็ในประจำการก็คือครูและบุคลากรทางการศึกษ
0: า
1: ที่ทำงานอยู่เป็นปัจจุบันเนี่ยอยู่ในประจำการเป็นข้าราชการหรือทำงานเต็มเวลาเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาแต่นอกประจำการก็อาทิเช่นข้าราชการบำนาญหรือที่คนที่ออกจากแวดวงการศึกษาไปแล้ว
0: ครับเขาก็ยังดูแลอยู่เนาะครับผมนี่เลยกันนะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าหน่วยงานเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเฮาอู่ศึกษาธิการจังหวัดอีเนาะเปิ้นก็จะฮู้จักกันแต่นี่เปิ้นเป็นหน่วยงานที่บอกว่าเป็นการส่งเสริมสวัสดิการแล้วก็สวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสำคัญอาจจะฮู้จักอยู่ที่ไหนนะครับผม
1: สำนักงานตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธง
0: ครับ
1: อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจะเป็นอาคารสีชมพูติดกับโรงเรียนสีย้อยตรงนั้น
0: ขวามือหน่อทาใครมุ่งหน้าไปทางป่าซางนะเฮ
1: ้
0: อพอตั้งขวามืออันสีชมพูชัดเจน
1: ถูกสวยอาคารสวยเหม
0: ือ
1: นพ่ออ้อเนี่ยค่ะจริงๆแล้วนะหน่วยงานตรงเนี้ยเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดซึ่งจะมีทุกจังหวัดจังหวัดละหนึ่งแห่งนะจ๊ะ
0: ก็ทำต้องถามว่าในฐานะของผอ.ตีนังอยู่ในเรื่องของการดูแลบุคลากรเหล่านี้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานนี้ต่างขึ้นมาแต่กี้อาจจะเกินไว้พองแล้วเนาะเขาอาจจะมาอู่กันสักหน่อยว่าเพื่อทำเหอเจ้าบ้านบ้านเฮานี่แหละฮู้ว่าเนี่ยผอ.นะครับรุ่งทิพย์ทวดีเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานกสกสคเนี่ยสมาร์ทครับผมเฮาห้องจุลินได้ก่อพออทิปไปก่อนเพื่อนห้องไว
1: ้ได้จ้ะพออ้อลุง
0: พออ้อลุงเนาะได้กันน้องอันจะห้องพออ้อลุงนะครับผมวันนี้เรามาอู่กันมวลๆเนา
1: ะ
0: อันพออ้อลุงกูวันนี้ทำแบบว่าดูแลขอบขายงานอย่างพองอะครับผม
1: เดี๋ยวปีจะเราไปถึงกับหน่วยงานสังกัดส่วนกลางก่อน
0: ได้ครับผม
1: สกสคหรือสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูจังหวัดลำพูนเนี่ย เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของสกสคส่วนกลางนะฮะสกสคตรงนี้ชื่อเต็มก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานะเจ้าซึ่งเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรมหาชนนะจ๊ะที่อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการนะจ๊ะจะมีบอร์ดบริหารก็เป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะจ๊ะแล้วก็จะมีผู้บริหารในระดับสกสคคือส่วนกลางคือท่านเลขาธิการนะท่านเลขาธิการ

0: ผม
1: ซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะจ๊ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาอู่ในสถานีวิทยุ 95 FM เนาะตรงนี้นะก็รู้สึกดีเจ้าดีใจขนาดเลยเพราะจะได้มาอู่จ้าคือพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบบางทีเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าเอ๊ะสกอสคอมันคือมันยังหน่ะ
0: เยี่ยงอยู่ฮะ
1: แม่เนาะอาคารสีชมพูมันมีหน้าที่ยังหน่ะอีนะ
0: เฮากลายไปอันกูเจ้ากูแลนทศสมัยอันหยงเห็นจักคําเนาะ
1: เจ้า
0: ครับอันเพราะว่าคือรถเดินเนาะกลายไปเจ้าแรงเจ้าแดงเอออันนี้ตึกอยู่ข้างสีย่อยของโรงเรียนสีย่อยเออเป็นเยอะยังกันฮะวันนี้เราก็จะได้มาฮู้พร้อมกันนะครับผมแน่นอนเลยว่าพอรุ่งเนาะก็ไปอยู่กี่เดือนแล้วครับหรือว่า
1: ตอนนี้จากอดีตก็เป็นศึกษาจังหวัดลำพูนพึ่งมาเมื่อประมาณวันที่16กุมภาพันธ
0: ์
1: ที่ผ่านมาก็ได้รับการคัดเลือกเฮาสมัครเข้าไปนะแล้วก็เปิ้นก็พิจารณาคัดเลือกมีการสอบด้วยนะแล้วพอดีว่าก็คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าครบเกษียณอายุก็จะเกษียณกันยานี่ล่ะพอดีว่าอยากจะมีไฟในการทำงานอยากจะเข้ามาทำงานเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไปนะจ๊ะก็เลยสไลด์ตัวเองมาทำหน้าที่ตรงนี
0: ้ซึ่งตรงนี้ก็คือบัตรเกิน60
1: ก็ยังทำต่อไปแฮม4ปี
0: อ่ะอ๋อมันเหมือนเป็นวาระเน
1: า
0: ะก็เหมือนแบบว่าทำเพื่อการศึกษาต่อนะ
1: ฮะ
0: ตกใจเหมือนกันบอกว่าจะเกษียณปีนี้แล้วยังงามอยู่เลยนะ
1: พออ้อมเป็นยังคุณจัดหนักถึงกำลังใจคุณเฒ่าหน่อย
0: หลายคุณพออยู่ตอนนี้ก็อาจจะพอโอ้ไม่น่าจะเกษียณแต่เนาะเองนะครับผม
1: กำลังใจคนเฒ่าดีละเจ้าทำพื้นจังหวัดละฟูนเฮา
0: จ้ะครับนะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเนาะเหมือนที่เคยอุไวกับฐานศึกษาจังหวัดตอนนั้นบอกว่าเอ๊ะยังเฮาถึงเอาคุณในการศึกษามาอู่ในรายการบอกว่าที่จริงมันเป็นเรื่องที่คนเฮาต้องให้ความสำคัญมากมายมันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุกอย่างไปเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าฮู้แล้วนะก็เอาไปประกอบอาชีพได้ฮู้แล้วมันก็จริงๆเป็นหนึ่งในใบเบิกทางในการที่จะทำให้เฮาได้รับโอกาสในการทำงานอื่นๆต่อยวันนี้ก็
1: อย่างที่เปิ้นบอกนะคะรากฐานของตึกคืออิฐรากฐานชีวิตอันนี้มันโบราณหน่อยเนาะรากฐานของชีวิตก็คือการศึกษาซึ่งถูกต้องแท้ๆเลย
0: ถูกต้องครับยังใจได้จนถึงปัจจุบันนี้ต้องบอกจะอีนะครับผมแน่นอนเลยแต่กี้เฮาอู่กันไปในส่วนของระดับบนเนาะว่ามีตังบนปิ้นทัน
1: ร
0: ัฐมนตรีว่าการนะครับผม
1: ประธานบอร์ด
0: เป็นประธานบอร์ดแล้วก็จะลงมาเป็นท่านเลขาสกส
1: คก็คือดร.พีรพันธ์เหมรัตน์ปัจจุบันนะ
0: ครับผมแล้วตอนนี้ก็ทุกจังหวัดมีสกสคเป็นคนตัวเก่า
1: 1 แห่ง
0: นะครับซึ่งที่จังหวัดของเฮาก็เป็นผอ.รุ่งในการที่จะดูแลเรื่องนี้นะครับผมขับเคลื่อนต่ออ่ะเฮามาดูในเรื่องของขอบข่ายว่าเปิ้นทำงานกันจะได้มีภารกิจอะหยังพองแล้วอีหยังต้องมีหน่วยงานนี้อยู่ทุกจังหวัดอีดีกว่าครับผม
1: หน่วยงานสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยนะเจ้ามันครอบคลุมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพนะเจ้าความมั่นคงความก้าวหน้าในวิชาชีพครูนะเจ้าทุกๆอย่างเลยนะฮะที่จะเฮาจะหือกับครูก็เป็นเรื่องดีๆนะเพราะว่ากระทรวงศึกษาเฮาเนี่ยมีองค์กรที่ออกมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเจ
0: ้
1: าแต่ส่วนน้อยส่วนครูเฮาเนี่ยยังมีบางส่วนที่ยังค่อยเข้าใจนะเจ้าบ่ได้มาใจสิทธิตรงนี้อย่างเต็มตีเจ้าสิทธิตรงนี้นะสิทธิในเรื่องของสวัสดิการสวัสดิภาพครูเนี่ยอย่างเต็มที่แต่เนาะจริงๆตรงนี้เนี่ยเฮาทำบนจัดต่างมาเนี่ยเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งเลยนะ
0: ทุกตำแหน่งเลยครับ
1: ว่าจะเป็นอัตราจ้างหรืออย่างต่างๆ
0: ก็มีสิทธิ์
1: ที่แวดวงอยู่ในแวดวงการศึกษาทุกๆคนเลยมีสิทธิ์ที่จะใช้สวัสดิการตรงนี้นะจ๊ะซึ่งอย่างตามชาติอันเสนอถ้าใครดูเฟซบุ๊กไลน์เนี่ยก็จะเห็นเนาะมันจะเป็นโบรชัวร์ตรงนี้เฮามีถึงประเภท16ประเภทรายการนะ
0: หมายถึงว่าเป็นเหมือนเป็นบริการ
1: บริการที่เฮาทำ
0: เฮา
1: จัดสร้างขึ้นมาจัดเตรียมขึ้นมาเพื่อ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ย
0: ครับผม
1: อย่างหมู่ครูเฮาหรือว่าบุคลากรเฮาเนี่ยอย่างในเรื่องของเรื่องที่1ก็คือสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพตรงนี้นะ
0: ครับ
1: เฮาก็จะไปจังหวัดต่างๆก็จะมีการไปเปิ้นห้องไป MOU ไว้เนาะก
0: ับ
1: ร้านค้าต่างๆเนี่ยครูไปตรงไหนเนี่ยถ้าสมมุติเฮาเปิดในเพจ Facebook เฮาก็จะเห็นว
0: ่
1: าร้านเฮาจะมีส่วนลดหื้ออย่างเงี้ยอันนี้ส่วนลดแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปพักโรงแรมเนี่ยนะไปร้านอาหา
0: ร
1: มีหมดเลย
0: หมายถึงว่าทัวร์ประเทศเฮาเลย
1: ทัวร์ประเทศเลยแต่จะต้องเป็นร้านค้าที่เฮาไป MOU ไว้อย่างจังหวัดลำพูนเฮามีเกือบ20

0: แห่งนะ
1: อ๋ออ
0: าทิเช่นเนาะอาทิเช่น
1: ได้เลยครับผม
0: อาทิเช่นอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะ
1: ได
0: อ
1: ้
0: ย่าง
1: ครับ
0: อย่างแจมฟ้าเนี่ยฝ่ายประเภทดีพาร์ตเมนต์สโตร์
1: คร
0: เน
1: ั
0: ี่
1: บ
0: ยเนกลดมีส่วนลดไป
1: อ้าว
0: เดินเข้าไปบอกเพื่อนว่าเป็นคู่เนยอ่ะแสดงบัตรนี่นะ
1: บัตรก็คือบัตรของบุคลากร
0: เจ้า
1: อ๋ออ
0: ย่างโรงพยาบาลหริบุญชัยเมโมเรียลของคุณหมอวัชระนะ
1: ครับ
0: ก็เข้าไปก็มีส่วนลดนะจ๊ะ
1: ครับ
0: อย่า
1: ผ
0: งน
1: ม
0: ี้เป็นต้น
1: ครับ
0: ส่วนลดมันก็จะมีเปิ้นก็จะมีรายละเอียดบอกไว้
1: ครับ
0: นะจ๊ะอย่างกระเทียมดําเนี่ยมี
1: แ
0: ก
1: บ็
0: ล
1: ค
0: ิก
1: ก
0: ับ
1: า
0: ป
1: ร
0: ร
1: ์
0: ะธานหอการค้า
1: ครับผมใช
0: อัน
1: ่
0: นี้อันนี้อันพอก็ได้ไป MOU ไว้
1: อ๋อ
0: นะฝุ่นลดถึง90%
1: โอ
0: นะ
1: ้นะครับผมเป็
0: อ
1: น
0: ัน
1: ข
0: นี
1: อ
0: ้
1: ง
0: น
1: ดี
0: ะ
1: สุขภาพดีและเป็
0: ข
1: น
0: อง
1: ของ
0: ด
1: ด
0: ี
1: ีประจำหลับ
0: อั
1: ป
0: น
1: ู
0: น
1: น
0: ี้
1: ตัน น
0: ะนี่ที่ถ้าฟังอยู่นะจะชอบใจขนาด
1: เดี๋ยวครูจะหลั่งไหลไปอันจีอันมันอยู่เบื้องจีเนาะโ
0: เ
1: ร
0: ป
1: ง
0: ็น
1: งานเป็นตังอยู่
0: จะ
1: แถ
0: อย่
1: ว
0: านะ
1: เบื้องจี
0: ลายลายร้านกาแฟอย่างร้านกาแฟมีความสุขตีสลับปีอย่
1: ค
0: าง
1: ร
0: นี
1: ั
0: ้
1: บ
0: นะที่เขาก็จะเริ่มขยายไปหลายๆร้านเลย
1: ครับผม
0: ร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเต็มอิ่มอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: หลายๆร้าน
1: อืม
0: ก็มีเยอะแต่ว่าจะต้องเข้าไปดูในเพจของสกสคล
1: คร
0: พ
1: ั
0: ู
1: บ
0: น
1: ผ
0: ที่
1: ม
0: เฮาวาไว้เนาะ
1: ครับผม
0: อย่างตอนนี้ก็เฮมเริงก็เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ย
1: โอ้
0: เขาร ก
1: ถ
0: ็
1: เค
0: ม
1: ร
0: ี
1: ื่อง
0: รถเครื่องนะ
1: เป็นย
0: ผ
1: ั
0: ่
1: ง
0: อ
1: ไ
0: น
1: งครับผ
0: ศ
1: ม
0: ูนย์เปอร์เซ็นต์เล
1: โ
0: ย
1: อ้
0: นะแล้วก็ที่นี่มีรายเดินหืออย่
1: เ
0: า
1: ผ
0: งเง
1: ื
0: ี
1: ่
0: ้
1: อ
0: ย
1: ว่
0: อ
1: า
0: ันนี้เขาไปดู
1: ครูใหญ
0: ไฟ
1: ่ม
0: ฟ
1: า
0: ้า
1: อยู่ตีอันหลับปูนแล้วรู้สึกว่าเดินทางลำบากจังเลยน
0: แม
1: ่ะ
0: น
1: อ่
0: แ
1: ะ
0: มนแมน
1: จะซื้อมอเตอร์ไซค์คืออะไรรถ
0: ม
1: เครื่องก็คืออ๋อมีห
0: เคร
1: ื
0: ื่
1: ่
0: อง
1: คว
0: ร
1: ัน
0: ถเครื่องมีรถเครื่องไฟฟ้า
1: อ๋อ
0: ตอนนี้จะมีรถยนต์เขามาแอมแล้วเดี๋ยวก็ลองฟัง
1: ได้
0: ร
1: เล
0: ถ
1: ย
0: ย
1: โอ
0: นต
1: ้
0: ์ไฟฟ้า
1: เดี๋ยวนี้
0: นี
1: อ
0: ่
1: ยาน ก
0: ะ
1: ไปเป็นครูลำเดี๋ยวนี้นะ
0: มาได้นะใจซีดได้นะ
1: ครับ
0: น้อง
1: ผม
0: เอาใจซีดของอันยัดยาเท่ากัน
1: อ๋อ
0: ได
1: คร
0: ้
1: ับผม
0: นะในเรื่องของด่านสุขภาพก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: ทุกวันเนี่ยเขาจะมีบริการตรวจสุขภาพประจำปีเหรอครูนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีการตรวจสายตา
1: อืม
0: อย่าลอกต่อกระจกอะไรอย่างเงี้ยก็มีตลอดเลย
1: ครับ
0: ทุนการศึกษาก็เหมือนกันใครครูเฮาติจะเฮ็ดต่อปริญญาโทปริญญาเอกนี่นะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็มีทุนเปิ้นห้องกระเทิมระดับปโทปเอกมันจะค่อนข้างสูงเนาะ
1: แมนครับ
0: เปิ้นก็จะให้ทุนอย่างเช่นอาทิเช่นมอราชภัฏสวนสุนันทาเนี่ยคือกึ่งนึงนะ 50% ออกเหอะอย่างเงี้ย
1: แ
0: ต่เฮาสมัครไปเฮาต้องเป็นสมาชิกก่อนนะจ๊ะอย่างอีในเรื่องของการยกย่องเชิดชูเกียรติก็เหมือนกันเดี๋ยวจะอู่ในลำดับต่อไปนะก็จะมีทั้งรางวัลพฤหัสบดีรางวัลครูดีศรีสกสคอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยู่ในส่วนนี้ที่เราจะดูแลในเรื่องของการยกย่องเชิดชูเกียรติในเรื่องของการวิทยาฐานะความก้าวหน้าในวิชาชีพครูอาทิเช่นครูในระดับวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษจะมีค่าตำแหน่งค่าวิทยาฐานะอยู่ก็5,600 × 2เนี่ยอันนี้นะถ้าเชี่ยวชาญก็9,900 × 2เหล่านี้ถ้าครูได้ทำได้พัฒนาตนเองนะแล้วก็มีเลื่อนวิทยาฐานะอย่างเงี้ยเขาก็จะดูแลเสริมในเรื่องของการหือความหู
1: ้
0: ต่างๆเรานี่อันนี้ก็เป็นสวัสดิการ
1: เห็นสวัสดิการแล้วก็คือตั้งแต่เข้ามาปุ๊บก็มีในเรื่องของการดูแลมีการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาต่อเพื่อไปเอาองค์ความรู้ปิกมาสอนละอ่อนต
0: ่
1: อรวมไปถึงตะกี้ส่องหันเหมือนกันว่ามีดูแลในเรื่องของสวัสดิการแบบว่าบนห้องว่าสงเคราะห์ต่างๆตัว
0: เจ้าแมนๆเดี๋ยวยังจะไปถึงเติมแค่หน่อยนึง
1: แม่หน่อยเนาะเอา
0: หอพักสกสคเหมือนกัน
1: เปิ้นแปลงที่ไหนครับผม
0: เปิ้นอยู่ที่กรุงเทพที่เขาห้องมาครุสภาน้องอ้ําอาจจะเคยได้ยินหอพักครุสภาแต่แล้วก็บ่เดียวเปิ้นใจคําว่าหอพักสกสค
1: เดี๋ยวนี้ครุสภาเพิ่นจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นสกสค
0: แล้วหอพักสกสคแล้วที่นี่หอพักตรงเนี้ยบริการมาตรฐานอะมาตรฐานโรงแรมประมาณห้องละประมาณ1,000 กว่าบาทนะเหลือแค่490 บาทสำหรับสมาชิก
1: ถ้าใครเป็น
0: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1: ลดเกินกว่า 50% ทำเนาะอันนี้ถ้าใครเป็นบุคลากร
0: เอามาเป็นต้องมีในห้องประมาณ900 800 900จากประมาณนี้เนาะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ทั้งครูบำนาญครูนอกประจำการครูในประจำการเท่ากับฝึกอาชีพนะ
1: ครับ
0: ให้งบประมาณในการฝึกอาชีพอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็มีค่ะอู่ยาววันนี้ถ้าจะป้อไปละ
1: หมายความว่าถ้าสมมติว่าเฮาเกษียณไปเฮาไม่ได้เป็นครูแล้วเนาะเฮาจบไปละแล้วก็จะไปยีอาชีพอื่นเฮาก็มีการส่งเสริมในการที่จะประกอบอาชีพอื่นๆตัวอย่างเช่นอะไรอย่างครับผม
0: อย่างเช่นเพิ่งอบรมผ่านไปนี่แล้วก็คือสอนในเรื่อง AI กับครูบำนาญเพื่อจะได้หูทันเนาะ บางคนอาจจะพัฒนาไปเป็น
1: พ่อค้าแม่ขายออนไลน
0: ์
1: เพราะว่าตะกี้อันอ่านมาอันตอนนี้รัฐบาลประกอบส่งเสริมในเรื่องของการหือผู้สูงอายุ60+ไปเป็นคุ้นตีขายออนไลน์ตัว
0: ถูกต้องเจ
1: ้
0: าสอนในเรื่อง TikTok ของครีเอเตอร์ของ
1: อันล่ะนี่ต้องบอกว่าอันพออ้อก็เป็นอันดาว TikTok ดาวอัน Facebook อยู่นะ
0: เฮาไปส่อง
1: เฮาไปส่องอยู่นะ
0: ส่องอยู่แหละ
1: เฮาไปส่องอยู่นะครับผม
0: อันนี้ก็ย่อมมีรายได้จ้ะเฮาวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะทำคือมันเหมือนบันทึกงานเก็บงานเก็บงานเฮาไปแล้วก็ที่นี่เฮาก็จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ
1: ์
0: เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนจ้ะ
1: ครับผมจริงๆก็คล้ายๆกับสื่อบุคคลเนาะในการที่จะส่งต่อว่าเอ๊ะภารกิจของหน่วยงานนี้คืออะหยังแล้วก็จริงๆคําอย่างนึงที่คุณมาดูอ่ะคุณตีจะฮู้ก็คือคนตีมาพอแล้วเป็นครูอีเนาะหรือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาก็จะฮู้ว่าอ๋อมีสวัสดิการนี่คือเฮาตึกกะถ้าทางที่เฮาอาจจะบ่เคยฮู้มาก่อนแต่ก็จะมาฮู้ว่าอ้อพอครูเด่งขึ้นมาก็หลังๆคนก็จะไปติดตามว่าอ
0: ้
1: อเพิ่นมีข่าวดีมาบอกพองเอี้ยนะครับผม
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: นั่นนะครับ
0: เอาเฮาเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการศึกษา
1: แม่นๆครับผมอันนี้ก็
0: จะเป็นสื่อ
1: เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็ตะก่อนเนาะต้องบอกจะอีดีกว่าว่าคุณเฒ่าเนาะสมัยตะก่อนเป็นเดือดเฮาเนาะว่าอันวางโทรศัพท์พองเนิร์ดไปหลีนกับโทรศัพท์เดียวให้เฮาได้บอกปอบอกแม่ว่าอันยังให้พองเนิร์ดโทรศัพท์นั่นนะสายตาก่มเจ๊ไข่ดีนะเดี๋ยวนี้คนเฒ่าคนแก่ก็กลายเป็นฮับวัฒนธรรมของดิจิทัลเข้าไปแล้วเนาะเพิ่นก็จะเสพสื่อดูต่างๆในโทรศัพท์หมดครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีเนาะ
0: ที่เฮาดีมากๆเลยจ้ะคณะเดียวกันเฮาก็ต้องฮู้เท่าทันเนาะ
1: แม่นครับ
0: ฮู้เท่าทันบางทีมิจฉาชีพก็มาในรูปแบบต่างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เฮาก็สอนครอบครัวกันไปทั้งในเรื่องของข้อควรระวัง
1: แมนนั่นแหละเพราะว่าผู้คนที่เกษียณใหม่ๆนี่นะจะมาพร้อมกับมิจฉาชีพเสมอ เพราะเหมือนเป็นหูเนาะว่าเออกำลังออกไปเดี๋ยวมันโทรมาละเคยเห็นหลายเคสที่เวลาอันพอข่าวแล้วเอามาเล่าแบบว่าเออกำลังเกษียณไปสักคำโทรมาเอ้ยอันนั้นอันนี้อันมีเงินเข้านะสักคำโดนดูดเงินออกไปเออเนี่
0: ยแหละ
1: เฮาก็มาหูกันก่อนดีกว่านะครับผม
0: คอยบอกคุณพ่อคุณแม่เฮานะคุณปู่คุณยายคุณตาคุณยาย
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นโดยสังเขปในเรื่องของขอบเขตภารกิจของสกสคเนาะมีอย่างเพิ่มเติมในส่วนของ
0: มีจุดสำคัญที่เป็นไฮไลท์ที่เกี่ยวกับสกสคแฮมเลิงก็คือการจัดหาสวัสดิการสวัสดิภาพในเรื่องของชพค
1: คืออย่างครับชพค
0: สมาไอชาปนกิจสงเคราะห์
1: ดูแลตั้งแต่เข้ามาเป็นข้าอันข้าไอบุคลากรทางการศึกษาจุนป้นจากการเป็นมนุษย์เลยนะเพราะว่าม
0: นุษย์เลยถ้าเข้ามาปั๊บนะคะเขาเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเขาเป็นสมาชิกชพคแล้วนะ
1: ค
0: ะก็จะได้สิทธิประโยชน์หลายๆอย่างหนึ่งก็คือเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตเราหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปเนาะคือกับครอบครัวเฮาคนเฮา
1: หัก
0: คือเป็นอุดอุ่นใจและแถมอย่างก็คือเป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันหรือหลักตามหลักเพื่อนช่วยเพื่อนครูเฮาในทั่วประเทศมีเป็นล้านเน
1: า
0: ะในที่นี้น่ะเฮาก็จะได้ช่วยเหลือกันถ้าก็มีคนคนนึงเนี่ยเสียชีวิตไปเนาะ
1: เหมือนเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขในมันก่อน
0: ใช่ๆเฮาจะเฮาก็จะไปเก็บเป็นคนละบาทละบาทเนี่ย
1: ศ
0: พนึงก็1บาททั่วประเทศเฮามาช่วยกันนี่นะถ้าเป็นสมาชิกอยู่ประมาณล้านคนเฮาก็จะได้ล้านบาทแต่ตอนนี้มีอยู่ 900,000 กว่าคน
1: ก็นักขนาดนั้น
0: เจ้า 900,000 กว่าคนที่เป็นสมาชิกก็จะรับประกันการจ่ายอยู่ที่ 900,000 บาทอย่างเงี้ยเจ้า
1: ถือว่าเป็นประหองว่าเป็นประหองเป็นองค์กรที่ใหญ่เหมือนกันเนาะชาปนกิจที่นี่นะครับ
0: หลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตเราหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปคนเฮาบ่เดียวมันว่าบ่ได้นะคนหนุ่มก็มีโอกาสตาย
1: แม่นครับ
0: คนเฒ่าก็มีโอกาสตาย
1: แม่น
0: วันก่อนปีไปเยี่ยมบำนาญนอกราชการ
1: ครับ
0: เพิ่นอายุ100กว่าปีน่ะน้อง
1: โอ้
0: 100กว่าปี100
1: อยู่บ้านเฮานี่ครับ
0: อยู่บ้านเฮาเนี่ยอ
1: ยู่ที่ไหนนะครับอ
0: ยู่แถวอุโมงค์อ่ะ
1: อ
0: ายุ100กว่าปีดูอายุยืนมากแต่ขณะเดียวกันคนที่บางทีสมัครไปแค่เดือน2เดือนก็ตายก็
1: ม
0: ีอย่างเงี้ยก็เกินส่วนนี้ก็จะดูแลครอบครัวเขา
1: อันนี้มีผลตั้งแต่การสมัครเลยหรือว่าต้องรอ
0: มีผลประมาณเปิ้นตอบรับไดเรกสมาชิกก็ได้เลยบ่เกิน1เดือน
1: นั่นแหละครับ
0: ได้เลยได้เลยก็คุ้มครองเลย
1: แม่นครับ
0: ได้ 900,000 แล้วเอาเงินบาทไปเลยเงิน 900,000
1: แม่นนั่นนะครับผมใครตีกำลังแบบลังเลใจนะในการที่จะเข้ามาปิ้นสมาชิกชาปนกิจเน
0: า
1: ะของสกสคก็สามารถมารวมได้
0: ตรงนี้เนี่ยเป็นได้ทุกคนที่เป็นทำงานเกี่ยวกับการศึกษาพันโรงก็เป็นได
1: ้
0: ลูกจ้างที่มีสัญญาจ้าง1ปีขึ้นไป
1: 1ปีนี่ก็คือเหมือนลูกจ้างชั่วคราวใช่ไหมครับก็สามารถสมัครชิกนี่ได้เลย
0: ช่วงนี้ก็กำลังหับสมัครกรณีพิเศษอายุเกิน35ปีไม่เกิน60ปีแล้วก็กรณีปกตินี่คือบรรจุเข้ามาปั๊บก็มีสิทธิ์สมัครเลย
1: ครับ
0: ที่เป็นครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษา
1: แต่คุณนอกสมัครไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้จ้ะ
1: เอ้ยนะกำลังแบบถามว่า
0: ก็นอกก็จะเป็นคู่สมรสจะห้องมชพส
1: แต่แยกปิ้น
0: แยกเป็นกลุ่ม
1: เป็นห้องว่าอย่างก็เป็นเวลาเขาทำประกันน่ะกรมธรรม์เน
0: า
1: ะใครกรมธรรม์ก็คือแยกคนละกรมธรรม
0: ์คนละส่วน
1: ก็คือ
0: ได้ชพส.นี่จะได้เงินสงเคราะห์ประมาณ 350,000
1: ครับ
0: แต่ชพค.นี่ 900,000 ไม่ต่ำกว่า 900,000
1: ครับผม
0: แล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆตวยมาอย่างเช่นเขาจะมีสิทธิส่งผลงานยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเงี้ยมีสิทธิ์นู่นนั่นนี่หลายๆเรื่อง
1: ค
0: ือเป็นสิ่งดี
1: ๆ
0: เป็นความก้าวหน้าในวิชาชีพครูเฮาน
1: ั่นแหละครับผม
0: อันนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ตรงนี้แต่เลยเพราะว่าบัดเดียวนี้คนเฮานี่จะรอรุ่นใหม่เนาะจะไปมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัว
1: แ
0: ล้วจะเพราะฉะนั้นจริงๆเลยมันเป็นเรื่องไกลตัวเฮาที่เฮาควรจะมีเงินก้อนหนึ่งหรือว่าเหมือนการสร้างหลักประกันชีวิตไว้ส่วนหนึ่งที่จะเป็นหลักรักความมั่นคงกับชีวิตเฮา
1: เพราะแต่ว่าระหว่างที่เฮามีชีวิตอยู่เฮาก็ย่ําฮู้ว่าเฮาจะมีหนี้มีสินก่อนนึงหรือซ้ําเติเฮาห่วงว่าลูกจะมีเงินเฮียนก่ออ
0: ่
1: ะอันนี้ก็จะเป็นอําอันนึงที่เอาไว้
0: น้องอ้ําเข้าใจนะ
1: สบายใจเนาะเอาไว้เผื่อว่าเฮาสบายใจ
0: นั่น
1: แม่นนะครับผม
0: สุดยอดเลย
1: อันนี้ก็เป็นในเรื่องของสวัสดิการของสกสคตีทำมานะคิดมามี18บริการด้วยการถ่ายขายอยากจะแบบว่าลองไปดูนะก็เข้าเพจสกสคของจังหวัดลำพูนเท่าใด
0: มีอีกเยอะอันนี้ยังเป็นซิมเปิ้ล
1: ห้องว่านิดหน่อยอันนี้ห้องว่านิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮามีชั่วโมงนึงนะพออ้อบอกว่าเอ้ยถ้าพออ้อเกินได้ก็บอกว่าเออเปิ้นเฮาตัดข่าวภาคบังคับ
0: เดี๋ยวก็บอกแม่เนี่ยมันมีเยอะนะ
1: ได้นะครับผมหรือใครสนใจจริงๆฝากเบอร์ของสกสคที่จังหวัดลำพูนไว้ได้ก็ครับเผื่อว่ามีครูหรืออย่างเงี้ยเปิ้นต้องการโทรไปหรือว่าถามเพจก็ได้ครับ
0: เข้าไปในเพจ
1: ง่ายกว่าเนาะ
0: เลยทางสกสคแล้วก็เฟซบุ๊กของแล้วก็หรือว่าทักไลน์ไปในทักเฟซของพออ้อก็ได
1: ้อ๋อ
0: ทักเฟซพออ้อได้เลย
1: โอ้
0: แล้วด้วยความยินดี
1: เป็นแอดมินเองเป็นอันคนประชาสัมพันธ์เอง
0: มีผู้ติดตามหมื่นกว่า
1: โอ้น่ะเฮายอมกล้านําเดี๋ยวนี้นะน้องอ้ายยอมกล้านําเดี๋ยวนี้นะ
0: แต่ก็ว่าได้มุ่งในเรื่องของรายได้แล้วมุ่งในเรื่องของเอามาเป็นเครื่องมือในการทำงานมากกว่า
1: สุดยอดเลยครับผมอันนี้ก็เป็นช่องทางละกันเนาะสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าข้อมูลเราเนี่ยมีนักขนาดเลยเผื่อใครสนใจบริการไหนลองเข้าไปอ่านพอก่อนก็ได้แล้วถ้าสงสัยในเรื่องของบริการนั้นก็สามารถทักไปถามในเพจก็ได้หรือว่าทักไปถามเพจส่วนตัวของพอก็ได้
0: แต่ว่ากรณีพิเศษอายุเกิน35บ่เกิน60ปีในการสมัครชพค.ชพส.เนี่ยควรกำหนดไว้ที่ภายในเดือนกรกฎาคมนี่นะ
1: ที่เขาเข้าเรื่องนี้เลยเพราะว่าเรื่องต่อไปก็คือข่าวประชาสัมพันธ์ของเขานั่นแหละที่เกี่ยวกับชพค.แล้วก็ชพส.แม่นกว่าครับผมมันมีกำหนดไหมว่าจะต้องสมัครตอนนี้เริ่มแล้วแม่นก่อ
0: แม่นเริ่มแล้วพอจะหมดละภายใน31กรกฎาต้องรีบเลย
1: แฮมเดือนนึงเน
0: า
1: ะ
0: ภายใน31กรกฎา
1: แฮมเดือน
0: คือกรณีพิเศษอายุ30อายุเกิน35ไม่เกิน60ปี
1: เดี๋ยวเขามีอินโฟขึ้นเหอว่าสมัครเพราะว่ามันมี QR code ตัวหน่อว่าเข้าตรงไหนอย่างตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวเขาจะขึ้นเหอว่าเผื่อใครสนใจตอนนี้นะถ้าใครอันฟังตัง FM 95มันต้องหน่อยใจเนอะ เพราะว่าจําหัน QR code ลําหันเงินใครแต่เขาจะอู้ฟังอันนี้มีเงินใครจะได้แล้วก็สมัครได้ที่ไหนหรือว่าถึงใด
0: อ๋ออันนี้เอาเป็นภาพรวมแล้วกันเนาะ
1: ได้ครับผม
0: ถ้าสมมติว่าถามว่าอู้ตรงนี้มันจะรายละเอียดเยอะไปนะฮะก็คือว่าถ้าสนใจเนี่ยเขาไปดูในเพจของสกสคเจ้ามันจะมีบอกไว้หมดเลยว่าถ้ากรณีพิเศษเนี่ยมันจะมีแนวทางวิธีการอย่างไรแต่ง่ายๆก็แค่ว่าอายุเกิน35แล้วก
1: ็
0: ไม่เกิน60ปีเป็นครูบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งนะ
1: ทุกตำแหน่ง
0: ลูกจ้างทุกตำแหน่งที่มีสัญญาจ้าง1ปีขึ้นไปสมัครได้เลย
1: ครับ
0: เกี่ยวกับการศึกษาก็บอกว่าเฮาอยู่การศึกษาอีกก็ได้แล้วเจ้าเนี่ยนะแล้วก็ชพส.ก็คือคนที่เป็นคู่สมรสก็คือใช้ใบทะเบียนสมรสเป็นสำคัญ
1: ต้องมีใบทะเบียนสมรสมั้ยครับ
0: เจ้าไปสมัคร
1: เป็นแฟนได้เนาะ
0: เป็นแฟน
1: หลอกถามเผื่อว่าไปหาใครที่เป็นคู่สักคนนึงจะอันเข้าปันอย่างก็อันชพส.เนี่ยนะได้แล้วเนาะต้องมีไปสมรสเนาะอ๋อนี่นะครับผม
0: ต้องใช้ใบสมรสแล้วก็ใบรับรองแพทย์อ๋อนะเจ้าตรงนี
1: ้รับรองแพทย์ไม่ใช่ว่าตรวจสุขภาพ
0: ตรวจสุขภาพเอาใบรับรองแพทย์แค่นั้นน่ะกับอันใบทะเบียนสมรสถ้ากรณีชพส.แต่ถ้าเป็นชพค.ก็
1: เ
0: จ้าตัวนะไม่ต้องก็เอาแค่ใบรับรองแพทย์มันจะมีนิดเดียวแค่นั้นเองแต่กรณีปกตินี่สมัครได้ตลอดจะสมัครปุ๊บก็ประมาณภายใน1เดือนก็จะได้การตอบรับว่าเป็นสมาชิกก็คุ้มครองเลย
1: อันนี้เป็นกรณีพิเศษ
0: ให้ความมั่นใจเจ้าเพราะว่าการเป็นสมาชิกชพค.ชพส.เนี่ยมันเป็นองค์กรที่อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
1: บ
0: อร์ดบริหารนี่รัฐมนตรีเลย เป็นนะ
1: มันคงแน่นอน
0: ต้องฟินหงเหมือนที่เฮาหับฟังเก
1: ี่
0: ยวกับชาปนกิจอื่นๆเนาะแต่อันนี้นี่แน่นปึ๊กแล้วรับประกันการจ่ายว่าไม่ต่ำกว่า 900,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็สิทธิสวัสดิการต่างๆก็จะต้อยมาให้หนัก
1: ครับผม
0: แล้วก็ในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยต้องอู้เพราะบางคนโอ๊ยเป็นสมาชิกมาตั้งนานแล้วเหมือนจะขาดทุนนะจริงๆแล้วบ่ขาดทุนนะซบละ1บาทเนี่ยน้องเดือนนึงเนี่ยมันคนตายโดยสถิติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ800 900คน
1: ต่อเดือนเหรอครับ
0: ต่อเดือน800 900คนก็คือ800 900บาทเพราะศพละ1บาทถ้าตีเลขกลมๆเนี่ยตีเลขกลมๆปีนึงนะถ้ารายเดือนแบบนี้ปีนึงไม่ถึง 10,000 เนาะถ้าเฮาเป็นสมาชิกอยู่ตัวสมมุติเฮาเป็นสมาชิกอายุประมาณ40ปีเนาะเอาตอนนี้40ปีประมาณแกก็น้องอ้ําเหมือนกันน้องอ้ํามีบ่ถึงเท่านั้นแหละ
1: สมัครบ่ได้แต่คําเดียวนี้นะ
0: ประมาณสมมุติเฮาสมัครประมาณอันอายุ40เนาะแล้วเฮาถึงแก่กรรมตอนอายุ100ปีเนาะเจ๊ก
1: ็
0: 100ปีนี่ค่าของการเป็นสมาชิกเราประมาณเท่าใด60ปีเจ๊ก็
1: แม่นครับ
0: 60ปีเฮาตายที่อายุ100เฮาเป็นสมาชิก60ป
1: ี
0: 600,000ก็ 600,000 เจ๊ก็
1: ครับ
0: 600,000 ตอนเฮาตาย100เนี่ยเฮาได้เงิน 900,000ถ้าญาติก็ยังได้เงิน
1: แม่น
0: คุ้มค่าอยู
1: ่
0: ได้ 900,000 กําให้จากที่เฮาเสียไปเท่าไหร่ 300,000 น่ะ
1: ครับ
0: เจ๊ก็อันนี้อายุติร้อยนะแต่คนเฮาในส่วนมากบ่ถึงเนาะ80ยิงกําให้เยอะเจ๊ก็
1: กําลังอู้กันว่าอ๋อขอสัก75ป่ะล่ะ
0: เออ75
1: ก็เต็มไว
0: ้เอออันนี้คือข้อเท็จจริงแต่เฮาบ่อยากเกิดขึ้นหรอกความตายแต่เฮาคนเฮาม
1: ันเจอทุกคนอยู่แล้ว
0: เลี่ยงไม่ได้
1: แม่นครับ
0: เจ๊ก็อันนี้เอาข้อเท็จจริงมาอู้กัน
1: ครับ
0: เจ้าน
1: ั่นนี่ก็เป็น
0: ถึงอย่างไรเนี่ยเฮากําให้แน่นอน
1: คือ
0: กับทายาทเฮาสร้างรับประกันความมั่นคงความคุ้มค่าให้กับเพราะว่าแล้วก็บ่ดูอะหยังมากเลยดูแค่ใบมรณบัตรอย่างเดียวตายได้ทุกกรณี
1: ครับ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็เป็นสิทธิสวัสดิการเนาะของคนที่อยู่ในบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงคู่สมรสนะเฮาอู่แฟนได้เราต้องไปคู่สมรสเนื่องจากว่ามีทะเบียนสมรสเนาะก็สามารถสมัครไหนเนอเปิ้นบอกว่าสมัครถึง31กรกฎาคม2569ในวันแล้วก็เวลาราชการด้วยเนอสำหรับใครที่สนใจตอนนี้ก็ฟังหน่อยเนอต้องบอกฟังกันหน่อยเนอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเขตเดี๋ยวจะตันกัน
0: ไปเอาสิทธิ์ก่อน
1: 35ปีจนถึง60ปีบริบูรณ์อันนี้เป็นกรณีพิเศษที่มันเปิดขึ้นมาสมัครครับผมอันนี้1ข่าวแรกที่เฮามาประชาสัมพันธ์กันนะครับขอพดไปข่าวที่2ก่อนตะกี้เฮาอู่ว่ามีทั้งสวัสดิการในการที่จะดูแลแล้วก็จะมีในเรื่องของการประกวดหรือว่าการส่งเสริมในเรื่องของบุคลากรที่ได้รับรางวัลยกย่องเกียรติอันนี้ฟังชื่อแล้วทำไมถึงชื่อว่ารางวัลพระฤหัสเพราะอย่างถึงชื่อรางวัลพระฤหัส
0: เรื่องนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติเนาะครูเฮาเนี่ยเฮาเป็นปูชนียบุคคล
1: ครับ
0: คือความหู้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีรางวัลเหล่าเนี่ยเพื่อมาตอบแทนคุณครูที่ตั้งใจทำงานมีความมุ่งมั่นเสียสละในการทำงานแล้วรางวัลเหล่านี้ก็จะไปซัพพอร์ตความก้าวหน้าในวิชาชีพของเปิ้นความก้าวหน้าในวิชาคนเฮาเนี่ยบอกว่าต้องเก่างามอย่างเดียวเนี่ยไผไปเจอแล้วมันต้องมีเวทีหรือประกวดเน
1: า
0: ะ
1: งามงามต้องเก่าส่องกระจกแล้วบอกว่างามใครไปเจอเหรอเน
0: า
1: ะเขาต้องว่าเออนี่พออ๋องามเนี่ยนี่เป็นเจอแล้วน้องอั้นบอกว่าพออ๋องาม
0: เ
1: ลยนะ
0: อันนี้เฮาก็ส่งรางวัลเขามาประกวดรางวัลพระพฤหัสบดี
1: คือ
0: รางวัลที่เปิ้นมุ่งสร้างขึ้นมาคือกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นเสียสละตั้งใจทำงานมีผลงานทั้งในเรื่องของการคลองตนคลองคนและก็คลองงานเจ้าจะได้โลซึ่งรางวัลสูงสุดเนี่ยมีถึง 50,000 บาทนะ
1: อ๋อไปมี
0: แบ่งเป็นด่านๆเลย
1: มีเงินรางวัลเหรอตัว
0: มีเงินรางวัลตัวระดับประเทศเนี่ยรางวัลละ 50,000 บาทพร้อมโลก
1: มีโลกเกียรติยศตัว
0: โลกเกียรติยศ
1: ครับ
0: แล้วมีระดับภาคระดับภาคก็จะมีรางวัลหัวหมื่น 20,000 30,000 อย่างเงี้ยระดับจังหวัดก็มีนะ
1: ครับ
0: รางวัลละพันเนี่ย
1: เปิ้นฮองว่าเป็นรางวัลกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้า
1: เห็นว่ามี4ด่านด้วยกัน
0: มี4ด่าน
1: ครับ
0: เจ้าและที่นี่4ด่านเนี่ยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีทั่วประเทศเนี่ย 1,771 รางวัล
1: โอ้เจ้าหนักเหมือนกันเนาะ
0: เจ้า
1: ครับผมในปีนึงก็ครับผม 1,000 กว่ารางวัลเนี่ยครับ
0: เจ้าปีหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดคือทั้งระดับจังหวัดขึ้นไปนะซึ่งตอนนี้ระพูนเฮาก็พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยละ
1: ได้
0: ละส่งไปละ
1: แต่ครับอันนี้เปิ้นเปิด หูหรือยังว่าเป็นใครอ่ะ
0: ยังเจ้า
1: อุ๊บไปก่อนเน
0: า
1: ะ
0: มันจะต้องส่งไปพิจารณาในระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศอีกทีระดับประเทศจะเป็นผู้ประกาศ
1: ก็คือเฮาอ่ะมีตัวแทนของจังหวัดลำพูนเฮาแล้ว
0: เฮ
1: ากําลังอันฟูมฟักไว้อยู่เน
0: า
1: ะเอาเหมือนเอามงมาอุ๊กไว้ก่อนแน่มันจะไปซุกกับตอนที่เฮาไปถึงปูนแล้วอ้อประกาศชื่อว่าเป็นคนนี้อีมัน
0: อ๋อตื่นเต้นเจ้า
1: เนาะครับตื่นเต้นแต่เน
0: า
1: ะคุณครู
0: ตีก็เป็นที่ภาคภูมิใจ
1: ครับถ้าได้ประกาศที่จริงถึงแม้ว่าเฮาจะได้รับระดับประเทศเฮาแค่ถูกคัดเลือกในระดับจังหวัดอ่ะอันนี้เฮาก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจในส่วนนี้แล้วเนาะเพราะว่าจังหวัดลำพูนคุ้มจังหวัดหน่อยๆเนอะเฮาได้เป็นหนึ่งในครูตีได้รับคัดเลือกถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเหมือนกัน
0: ผลสำเร็จจ้ะ
1: ครับผม
0: คัดสรรมีคณะกรรมการในเขาเรียกคณะกรรมการสกสคจังหวัดซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ระดับผู้บริหารทั้งนั้นตีมาเป็นคณะกรรมการที่
1: เข้มข้นเลย
0: เข้มข้นจ้ะ
1: ครับผม
0: ซึ่งตอนนี้ก็เรียบร้อยไปละแต่จะมีรางวัลอื่นที่เฮากำลังจะคัดเลือกแฮม
1: แล้วรางวัลพระพฤหัสนี้เปิ้นจะมีการสรุปในโฮงประมาณเดือนไหนกันครับผม
0: ประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยจ้ะกรกฎาคมสิงหา
1: เดือนหน้าเดือนในนี่มันได้นี่เน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้ก็เข้าไปก็จะเข้าสู่ในระดับภาคภาคก็ไปจังหวัดอีกสิงหาแล้วก็เปิ้นจะเปิดเปิ้นจะเอารางวัลตรงเนี้ยมามอบในวันครูปีหน้า
1: อ๋อเพราะกำลังเซตอันปีแล้วนะกำลังมอบไปเน
0: า
1: ะ
0: ภายในสิงหานี่ก็จะฮู้ผลละ
1: ว่าใคร
0: แต่ว่าจะมอบจริงๆเนี่ยประมาณวันครู
1: แสดงว่าคุณที่ได้รับรางวัลก็จะฮู้ในปีนี้แหละแต่รางวัลตีปิ้นโลปิ้นเงิน
0: รัฐมนตรีเป็นผู้มอบ
1: อ๋อไปครับคนเดียวเลยมั้ยก็ครับ
0: รับส่วนกลาง
1: ต้องบอกว่าถ้าคุณครู
0: นะรางวัลสูงสุด
1: ครับถ้าสมมติคุณครูที่อยู่ในจังหวัดลำพูนของเฮาได้รับคัดเลือกวันนั้นเนาะอันนี้ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าไว้ก่อนดีกว่านะครับผมถึงแม้จําได้ก็แสดงความยินดีเหมือนกันเนื่องจากว่ามันยากเนาะกว่าเขาจะขัดคุณคุณหนึ่งตีเขาคงรู้สึกว่าเปิ้นครบในเรื่องของตะกี้มี3ด่านเนาะตีอันผอ.บอกว่ามีทั้งครองต้น
0: ของคน
1: ของงานยากเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ปีที่ผ่านมานี่จังหวัดลำพูนเขามีคนได้รับบัตรสูงสุดแต่ว่าได้รับรางวัลประมาณ20,000บาทเป็นระดับประเทศนะ
1: ครับ
0: ได้เหมือนกัน
1: เปิ้นจะมีการลดหลั่นมาว่าเป็น
0: แต่ละระดับเป็นรางวัลเท่าไหร่บ้างอะไร
1: ครับผมอันนี้ก็คัดเลือกเรียบร้อยแล้วสำหรับรางวัลพระฤหัสนะครับผมสำหรับปี2569ซึ่งลำพูนได้ส่งไปแล้วเฝ้าติดตามกันเนอะหรือคุณครูท่านไหนตีกำลังรับฟังหรือรับชมอยู่
0: ฟินารอส่งก็รวบรวมผลงาน
1: ครับผม
0: มันจะมีทุกปี
1: นั่นแหละครับผมก็เตรียมตัวไว้ก่อนปีนี้เนาะถ้าเฮาพร้อมแบบว่ามีเท่าคุมอยู่แล้วยืนหือปุ๊บมันใจได้เลยนะครับผมจะได้ก่อรับคมไว้ก่อนนะคุณครูตีเลินเนาะครับผมแถมรางวัลนึงตะกี้เฮาแย่มาแล้วนะครับผมว่ามีรางวัลอื่นๆนะครับผมเห็นว่ามีครูอย่างว่าดีเด่น
0: ครูดีสีสกสค
1: ครูดีสีสกสคครางวัลนี้เป็นจะได้ทันว่ากำลังเปิด
0: คล้ายๆกัน
1: ครับผม
0: แต่อันนี้เป็นรางวัลตีจังหวัดลำพูนเฮาจัดขึ้นมา
1: ครับ
0: นะจ๊ะเป็นโครงการครูดีสีสกสคจังหวัดลำพูน
1: อ๋อของลำพูนนะจ๊ะ
0: แต่ได้รับเกียรติวัตรรางวัลดีลงนามโดยท่านเลขาธิการสกสค
1: ครับผม
0: นะถือว่าเป็นรางวัลระดับส่วนกลาง
1: แม่นครับ
0: นะจ๊ะอันนี้ก็จะเริ่มให้ส่งผลงานนะฮะให้ส่งผลงานภายในวันที่31กรกฎาคม
1: ภายในเดือนหน้าเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าถ้าใครสนใจคุณครูทันใดบุคลากรทันใดสนใจเนี่ยเดี๋ยวก็สามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook ของสกสคได
1: ้
0: ทั้งนี้ก็จะได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเลยเพิ่งลงนามมาวันเนี้ยก่อนมาหาน้องอ้ําเนี่ย
1: ฮ้อนขนาดเน
0: า
1: ะครับ
0: เอาไปจิลงนามเนี่ย
1: เลยเอาไปจิไลเซ็นอ่ะตะกี้ฮ้อนขนาดเน
0: า
1: ะ
0: ทําโบชัวส่งมาให้น้องอ้ํา
1: น่ะด่วนๆ
0: เจ้าจะมีอยู่แฮม2รางวัล
1: ครับ
0: แฮมรางวัลคือรางวัลTeacher Empowering
1: ครับ
0: นะเพื่อ Powering เนาะตรงนี้ก็คือเป็นสถานอันนี้สำหรับสถานศึกษา
1: ครับ
0: นะที่ส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพดีเด่นแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1: ครับผมอ
0: ันนี้ก็จะถือสมัครเข้ามาภายในวันที่10กรกฎาคม
1: ครับ
0: ที่จะถึงอันนี้ค่อนข้างด่วนเพราะฉะนั้นอ่ะฟังแล้วก็รีบเสิร์ชหาข้อมูลโดยด่วนทำข้อมูลนะเจ้าอย่างอี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะฝากไปยังคุณครูแล้วก็สถานศึกษาทุกแห่งว่าคือเตรียมข้อมูลที่จะทำตรงนี้ต่อไปอย่างสถานศึกษาempowering teacher ตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะด่วน10กรกฎาคมแต่ครูดีสีสกสคยังมีเวลาอยู
1: ่สิ้นเดือนกรกฎาคม
0: สิ้นเดือนกรกฎาคมอันนี้เป็นรางวัลส่วนบุคคลนะเจ้าส่วนบุคคล
1: ครับ ได้เลยถ้าสมมติว่าใครจะส่งตอนนี้นะครับผมก็สามารถดูเข้าไปดูคุณสมบัติได้นะครับผมแต่ว่าหนังสือเวียนน่าจะถึงหน่วยงานของท่าน
0: เดี๋ยวก็ถึงแล้วเจ้า
1: เดี๋ยวก็ถึงแล้วเนาะวันนี้น่าจะเป็นยิ่งกว่า EMS ก็คือเอารถเครื่องอันเดี๋ยวส่งวิ่งไปส่งกันล่ําเดี๋ยวนี้นะจะได้แล้วก็เตรียมตัวกันเ
0: นอะอุ่นๆฮ้อนๆเลยมาเนี่ย
1: น่ะกับตะกะตะกี้แซวว่าอันเฮาไปจิไลเซนพออ้อนี่ถ้าจะฮ้อนลงๆแล้วนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีก1กําลังใจละกันเนาะสําหรับคุณครูท่านไหนตีโอ้ยการก็อีดเนาะจะมีอันยังมาชุบชูใจอันนี้ล่ะครับผมเวลาเฮาได้รางวัลมาเฮาก็จะปิ้นที่จริงปิ้นเปิ้นหอปิ้นเกียรติปิ้นสีของตัวเก่าแล้วก็กับบ้านตัว
0: เสริมๆกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
1: แมนครับ
0: ในการทําผลงานเพื่อเลื่อนระดับวิทยาฐาน
1: ครับนั่นแหละครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของห้องว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการตีทางสกสคมองหือรายการในเรื่องของการคัดเลิกแล้วก็ยกย่องครูเหล่านี้นะครับแถมสวัสดิการหนึ่งเป็นเรื่องทุนครับผมทุนประเดี๋ยวนี้เพราะว่าเงินมันหายากเนาะใครก็ใครได้ทุนมีทุนอันนึงไปบอกว่าทุนการศึกษา CPR
0: โอ้อันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างสกสคกับ CPR เนาะ CPRCPO ที่เฮาฮู้ๆกันก็อย่างเซเว่นอย่างเงี้ยนะหมดเนี่ยนะแต่ว่าอันเนี้ย เป็นของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เนี่ย
1: ครับ
0: เปิ้นหือทุนกับบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษานี่500ทุนทั่วประเทศคือระหว่างเฮียนเนี่ยมีงานทําระหว่างเฮียนมีงานทําแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็บ่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
1: เป็นลูกของครู
0: ลูกของครู
1: หรือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาก็ได้
0: เจ้าได้แต่เฮาต้องสมัครเข้าไปเปิ้นก็จะสัมภาษณ์จะสอบนิดนึงอย่านะ
1: ครับผม
0: เจ้าตอนนี้ก็สมัครได้ตลอดตอนเนี้ยนะจ้ะ
1: ครับผมก็คือไปต้องเป็นเปิดรับนักเรียนเนาะก็คือต้องเรียนสายอาชีพแล้วก็ปริญญาตรีในการที่จะได้รับทุนสนับสนุนจะได้เราเข้าไปอ่านไดเนอร์หาใครตีแบบว่าปอแม่ติปิ้นคู่อยู่แล้วอยากจะหือลูกได้รับทุนก็ลองเปิดอ่านก็พอหรือเราอ่อนน้อยติพร้อมเดี๋ยวนี้อยากได้ทุนจอยเอาคนละครึ่งกับพ่อแม่ก็ได้นะก็สามารถไปเปิดพอได้นะคร
0: ับ โอ้ดีมากเลยเพราะว่าเฮียนตัวมีเงินมีงานทําตัวมีเงินตัวมีรายได้ตัว
1: นั่นแหละครับ
0: สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้วยเลิร์นทูเอิร์น
1: แมน
0: เฮียนตัวมีเงินตัว
1: แล้วก็เล่นได้ทุกช่วงวัยเนาะเลิร์นทูเอิร์นประเดี๋ยวนี้นะครับผมนี่เลยครับเป็นทุนเนาะแถมอย่างนึงตะกี้เฮาก็แย้มไว้หน่อยละในเรื่องของอันประหงว่าสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพแก่ครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาตะกี้เฮาเกริ่นไว้ว่ามันมีตะกี้อู๋ถึงแจ่มฟ้า
0: แ
1: ต่แล้วเฮาเดี๋ยวเฮามีอันเป็นจริงเป็นเว็บไซต์เนาะเข้าไปพอละหลายล้านเหมือนกันเนาะ
0: มือหนัก
1: เราต้องเซิร์ชเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเรามีภาพเขินให้ดูเป็นปิ้นเหมือนล้านที่เปิ้นรวมบ่อยว่าเขาใครได้มา MOU กับเฮาแล้วเผื่อว่าเราจะเลือกเนาะสมมุติว่า2ล้านนี้ไปทางไหนเปิดพอก่อนถ้าเป็นคู่นะ
0: อยากจะไปหือไปล้านไหนอยากจะหือทางงานพอไปทํา MOU กับล้านไหนก็
1: เสนอมาได้
0: ครับส่งมาได้เลย
1: ทางไหนพงครับผม
0: ได้เนอะ
1: ตัก
0: มาทางตักมาในอันเฟซก็ได
1: ้แต่นี่จะเป็น
0: ของ บอกทางไลน์ก็ได
1: ้สวัสดิการของคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษา
0: เราจะไปติดต่อว่าเนี่ยได้รับการแนะนำมาขอส่วนลด 5% 10%
1: ครับ
0: บ่ต้องหือเพราะว่าเฮาจะเอาจื้อร้านค้าเปิ้นเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ให้ระดับประเทศเลยนะ อยู่ในเพจของสกสค1ละ2คือเพจ Facebook ของสกสคลำพูนนะว่าร้านนี้ MOU กับสกสคแล้วให้ส่วนลดแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1: ครับ
0: คือหลังจากเนี่ยเดี๋ยวทางสกสคลำพูนเขาก็จะไปทำ MOU อีกหลายๆล้านที่อยู่เขาแพลนไว้นะเห็นหลายๆล้าน
1: เลยมันเป็นเป้าหมายของเขาเน
0: า
1: ะ
0: เป็นเป้าหมาย
1: จริงๆเด
0: ี๋
1: ยวจะไปสกิดแบบว่าทันพาณิชย์อย่างนี้ดีกว่าเนาะหรือแบบทันอื่นๆที่แบบว่าทันมีล้านใน
0: พองเดี๋ยวนะแว่นท็อปเจริญนี่เล่นลด 50% นะ
1: 50เลยก็ครับ
0: ถ้าไปบอกว่าไอเป็นสมาชิกสกสค
1: เพราะว่า
0: เป็นครูบุคลากรทางการศึกษา
1: บุคลากรทางการศึกษาเป็นใช้สายตาเยอะเนาะว่าจะอ่านบูบ็อกต่างๆแน่ 50%
0: จะมีเลนยี่ห้อดูหน้ามั้ง
1: ครับ
0: 50% สูงสุด
1: ครับผม
0: เราไปติดต่อได้เลย
1: เซิร์ชพอก่อนเนอร์สำหรับบุคลากรตอนนี้เนาะถึงแม้ว่าร้านตอนนี้เป็นน่าจะเป็นเฟสแรกๆที่มีการเข้าร่วมแล้วก็ MOU ไปแต่ว่าเดี๋ยวเฟสอื่นๆเขาก็จะทำไปเรื่อยๆใครครับผม
0: เจ้าดีมากเลยเรื่องนี้แล้วก็จะมีแฮมร้านนึงที่เกี่ยวกับเรื่องอันสินค้าเกี่ยวกับการศึกษา
1: ค
0: ือศึกษาพันมอเฮาเซิร์ชในแอป Store Play Store เนี่ยมีเลยโหลดมาเลยซื้อสินค้าการศึกษาได้ลดเยอะแยะประมาณ 50-70% เลยนะเจ้าเกี่ยวกับสินค้าการศึกษาเป
1: ็
0: นสินค้าที่มีมาตรฐานเฮาซื้อสินค้าเหมือนเฮาซื้อในShopee อย่าง Lazada
1: นี่
0: กดเลย
1: แล้วก็มี
0: สินค้าส่งมาประมาณบ่เกิน3วัน
1: ครับ
0: ถ้าซื้อ200ขึ้นไปเนี่ย ไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: oh. อ
0: ันนี้เกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมด
1: ครับผม
0: เสื้อผ้าชุดนักเรียนต่างๆเนี่ย
1: ได้หมดเลย
0: ตอนนี้เปิดเทอมไปแล้วผู้ปกครองนักเรียนมีชุดแล้วเนาะแต่ว่าจะซื้อชุดที่2ที่3ชุดหรือว่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนได้หมดเลย
1: oh.
0: ดีเลยเนี่ยอันนี้อยากประชาสัมพันธ์
1: นำเสนอเลยเนอะตะกี้เขาเปิดไปให้ดูนะครับผมสำหรับเว็บไซต์เนาะก็เข้าไปได้ที่สกส
0: ค
1: จริงๆไปท่องเลยไปท่องดูอันเว็บไซต์เปิ้นนะเปิ้นมีอย่างหลายอย่างมากเลย
0: ไปขอเจ้าหน้าที่ก็ได้มี
1: ตะกี้เขาไปขอแถวจันทบุรีมีหลายอย่างผมปุณนาตะเกียเขาเป็นรักขออันเว็บไซต์เปิ้นมาก่อนที่จะเข้ารายการครับผมแน่นอนเลยอีกสวัสดิการนึงละกันเนาะเพราะว่าเขามีหลายบริการเหลือเกินนะเพราะว่าครูเนาะที่จริงปิ้นแม่พิมพ์นะคนเปรียบ2อย่างเวลาเฮาอู่ถึงครูแม่พิมพ์กับเรือจ้าง
0: เ
1: ขาจะชอบได้ยินเพลงเนาะเฮาต้องอู่ว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติเน
0: า
1: ะ
0: แม่พิมพ์ของชาติ
1: แม่นละครับผมก่อนตีจะออกไปเป็นแม่พิมพ์อ่ะครูก็จะต้องมีสวัสดิการตีทําเหอตัวเองอ่ะมีความเหมือนหงตั้งหลังไปตั้งหน้าได้ก็จะได้ทําเหอเด็กนั่นแหละได้อย่างที่มันมากกว่าพอตะก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ปกมีในเรื่องของการศึกษาที่บอกว่าลดภาระครูต่าง
0: ๆ
1: อันนี้ก็เป็นนโยบายของเบื้องบนนะจากภาครัฐลงมาสู่จังหวัดเฮานะอีกหนึ่งอันนะครับก็คือชมรมจับมือไว้แล้วไปด้วยกันชมรมนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี
0: ้ชมรมจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวอันชมรมจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเนี่ยก็คือส่วนกลางเนี่ยเปิ้นอยากเฮาทำงานแบบบูรณาการแล้วมีเครือข่ายนะภาคของการศึกษาทั้งหมดเนาะอย่างเช่นในภาคของการศึกษาในจังหวัดอย่างจังหวัดลำพูนเราก็มีทั้งเขต1เขต2นะสพป.เขต1เขต2ใช่มั้ยมีทั้งโรงเรียนเอกชนเนาะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมการศึกษาท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต่างๆเหล่านี้เขาถือว่าเป็นเครือข่ายการศึกษานะเจ้าเฮาก็อย่าเพิ่นก็โดยวัตถุประสงค์ก็ให้เราตั้งเป็นชมรมจับมือไว้ทำงานอะไรอย่างแล้วก็จะใช้หลักการมีส่วนร่วมมาเสวนากันว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาครูเนี่ยเราจะพัฒนาเรื่องอะไรอะไรจะพัฒนาครูในประจำการเรื่องอะไรนอกประจำการเรื่องอะไรเอามาคุยกันก็จัดตั้งเป็นชมรม
1: มันก็
0: จะมีประธานอยู
1: ่แ
0: ต่อย่างที่ผ่านมาเนี่ยชมรมตรงนี้เขาก็มีผลงานออกมาแล้วนะเจ้าอาทิเช่นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการเพื่อวิทยาฐานะเชี่ยวชาญซึ่งที่ผ่านมาก็เขาพึงดำเนินการไปเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมา
1: ครับผม
0: ก็คือเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.ยงยุทธยบุญธงนะ
1: มาเป็น
0: วิทยากรหลักในการให้ความรู้ก็คือพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่วิทยาฐานะเชี่ยวชาญครูเฮาเนี่ยเป็นวิชาชีพนะที่มีค่าวิทยาฐานะที่สูงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ค่าวิทยาฐานะเนี่ย 9,900 บาทแล้วจะมีเงินค่าตอบแทนอีก 9,900
1: ครับ
0: ถ้าเป็นครูนี่ถ้าเชี่ยวชาญเนี่ยจะได้ 9,900 คูณ2
1: คูณ2
0: อ
1: ัน
0: นี้เฉพาะค่าวิทยาฐานะและเงินค่าตอบแทนนะไม่รวมเงินเดือนนะ
1: ครับ
0: ก็ 18,000 กว่าบาทเกือบ 20,000 อย
1: ่
0: างนี้เป็นต้น
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในชมรม
0: ก็จัดอบรมเปิ้นในเรื่องของฝนห้องคุณภาพการทำผลงานทางวิชาการ
1: ชมรมนี้คล้ายๆกับอันเราทำอะไรเราจะรู้ไปพร้อมกันเนาะประกอบเหมือนว่ามาซุบบ้านห้องซุ้มหัวกันใครเย่ไอ้ยังใครพัฒนาไอ้ยังไปหรืออ
0: ุจากันก่อน
1: มาอุจากันก่อนแล้วมันไปคนเดียวมันไปได้ไกลมันไปได้ไกลเน
0: า
1: ะเวลาเราไปกันเป็นหมู่นะมันจอยกันมันไปได้ไกลอันนี้ก็เป็นชมรมตีจัดทำไหวเพื่อที่จะเอามาซุ้มโฮกันว่าเอ็นเดี๋ยวนี้ครูมีปัญหายังเอ่ยเขาจะพัฒนาไปทางไหน
0: ยังพิธีผ่านมากก็เอาเรื่องนี้พิธีแล้วนี่เรื่อง AI นะ
1: ครับ
0: พิธีแล้วอ่ะจับมือไหวแล้วก็เอามาอู่กันแล้วก็อบรมเรื่อง AI
1: ครับ
0: อย่าง ChatGPT อย่างโปรแกรม AI ต่างๆเอามาใจนะจะใจยังพองเอกะ
1: ครับ
0: เจมินายยังต่างๆเนี่ยสมัยแต่ก่อนนะ
1: ปี
0: แล้วเดี๋ยวนี้มันอู่ถึงครูบรรทุกกันหมดละเขาก็มาพัฒนาเรื่องนี
1: ้นั่นแหละครับผมอันนี้ก็เป็นสิทธิสวัสดิการของบุคลากรทางการศึกษาแต่คุณจะอยู่ในระบบการศึกษามันมีทั้งครูเนาะบุคลากรมีนักเรียนป้ายเพราะมีผู้ปกครองมีกิจกรรมอันนึงถ่ายรายการแบบอีฮามาอุกันนี่ว่าเบิ้นมีนโยบายของรัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาเป็นโครงการเสมาช่วยผู้ปกครองลดภาระค่าของชีพมันเดียวมันทางมันจะโจยแข่อันบุคลากรในการศึกษาแล้วนะพดไปให้ผู้ปกครองปูนกิจกรรมนี้เป็นจะได้ครับผม
0: เราเดเวอร
1: ์อ้
0: ออันเริ่มมันมากก็มาจากที่ว่าภาวะสงครามเนาะที่ว่า
1: ตะวันออกกลาง
0: ต ะวันออกกลางแล้วก็กับสหรัฐกับพันธมิตรที่ทำแล้วก็การปิดช่องแคบต่างๆนะ
1: ออ
0: มูสนะตรงนั้นทำคือน้ำมันมันแพงนะกระทบค่าของชีพกะกระทบค่าของชีพของผู้ปกครองนักเรียนที่ชงที่จะเปิดเทอมเนาะ
1: แมนคร
0: ับ ก็ทางกระทรวงศึกษาเปิ้นก็ไป MOU กับกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: นะเจ้าว่าเอ๊ะทำยังไงดีจะลดภาระผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนได
1: ้
0: ซึ่งรัฐบาลเบิกก็มีโครงการไทยช่วยไทยเนาะ
1: แมน
0: ก็เอาภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยตรงนี้ไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้ก็กระทรวงศึกษาก็ออกกิจกรรมโครงการเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพนะเจ้าทีนี้สกสคก็รับมานะรับมาทำตรงนี้โดยประสานกับกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: ทำนะลงมาในระดับพื้นที่ก็เฮาก็ไปอู่กับพาณิชย์จังหวัดนะเจ้าก็ไปจัดขายสินค้าราคาประหยัด
1: ขายสินค้าราคาประหยัดมันมีหยังพองดีกว่าเวลา
0: ก็จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอ๋อ
1: เหรอครับผู้ปกครอง
0: ผู้ปกครอง
1: ไปตีฮงเฮียนเลยครับ
0: ไปตีฮงเฮียน
1: อีเดียวเฮาเอา
0: ทุกอำเภอเลย
1: เดี๋ยวเฮาเอาชาร์จขึ้นสักหน่อยว่าเอ๊ะเนี่ยพอปันจะไปทัวร์พอทัวร์ดีกว่าเน
0: า
1: ะเฮาไปกูอำเภอกว่าครับ
0: ไปทุกอำเภออ
1: ำเภอ
0: และจุดเนี่ยเด้
1: อทุกอำเภอและจุดเดี๋ยวเราจะมาคืนว่ามีจุดไหนพองที่เราจะไปกันนะครับผมเผื่อว่าเอ๊ะผู้ปกครองที่กำลังฟังอยู่เรากำลังถามคอยว่ามีที่ไหนพองและอีแม่จะไปที่ไหนอีแม่ก็จะฮู้ละนี่ในหน้าจอเราเลยตอนนี้ก็จะปิ้นในส่วนของ
0: ดีเดครั้งแรกเจ้าน้องอ้ํา
1: ที่ไหนครับผม
0: ดีเดครั้งแรกเราไปที่อำเภอลี่เลย
1: อ๋อ
0: ที่ห้องเฮียนบ้านห้วยต่มเพราะห้วยต่มเนี่ยเป็นผู้ปกครองเปิ้นก็อยู่เป็นหมู่บ้านศีล5เนาะแล้วที่นี่อยู่ห่างไกลแล้วก็ที่นี่เปิ้นถือศีล5พุ่นนะแล้วก็ส่วนมากเป็นชนเผ่าปากกย
1: อ
0: หรือกะเหรี่ยง
1: อย่างเงี้ยฮะ
0: ก็นักเรียนเปิ้นมีนี่เกือบ 1,700 คน
1: โอ้เราอ่อนน้อยหนักเหมือนกันเนาะ
0: ในวันนั้นคนเยอะมากรวมผู้ปกครองนะ
1: กล
0: ุ่มลูกจูงหลานกระเตงกันมาซื้อศีล5แล้วก็ร้านค้าต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาก็ไปออกบูธด้วย
1: ครับ
0: ไปลดราคาคือตัววันนั้นนะเขาติดต่อร้านที่เป็นเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยไปขายตัวนะขณะเดียวกันก็เอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเพิ่นก็เอาไปจ
1: ้
0: ะโอ้วันนั้นนี่รู้สึกตื่นตันใจเพราะว่าคนไปเข้าแถวเป็นแถวซื้อสินค้าก็จะมีอีประเภทน้ำมันข้าวสารไข่ในอาหารลักเนาะ
1: กิจกรรมนี้จัดขึ้นไปในตอนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็คือจัดครบไปทุกโรงเรียนแล้วว
0: ันที่20เริ่ม
1: อ๋อก็คือทัวร์มาทุกอำเภอแล้วเองนะ
0: ที่แรก
1: เอาอยากได้ความประทับใจมีอำเภอไหนที่รู้สึกอันผ่านผอไปหรือว่าได้รับเสียงตอบรับมาจากผู้ปกครองแล้วมันรู้สึกแบบอยากจะจัดแฮมเอมีครับ
0: ได้รับการตอบรับที่ดีทุกจุดเลยและอยากจุดอยากจัดทุกตีอย่างต่อเนื่อง
1: จะ
0: เป
1: ็
0: น
1: แฮมเน
0: า
1: ะ
0: เป็นเฟมได้เพราะว่าพาณิชย์อ่ะเพิ่นก็ทำมีกิจกรรมที่ทำอยู่แล้วเพราะว่าอย่างพาณิชย์ของจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่เนาะเพิ่นก็ไปขายนะและทุกวันในช่วงนั้นก็ทางพาณิชย์จังหวัดกับสำนักงานจังหวัดเพิ่นก็จัดเตียนอำเภอเนาะทุกอำเภอแล้วก็เพิ่นก็จะมีรถพุ่มพวงคือกระจายกันทำอ่ะจะช่วงนั้นนะทางกระทรวงศึกษาเฮาก็เสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพคือตะเวนไปทุกโรงเรียนท
1: ุ
0: กยังโรงเรียนในทุกอำเภอแต่ไม่ได้ทุกอำเภอไม่ได้ทุกโรงเรียนแต่ว่าเป็นไฟทุกครบทุกอำเภอ
1: ที่จริงก็เหมือนคล้ายๆเพิ่มจุดในการที่จะเอาสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะว่ามีหลายโครงการของพาณิชย์เหมือนกันรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าไปตั้งจุดที่ไหนอำเภอนนัดพบที่ไหนอำเภอเนาะแล้วนี่ก็จะมีของเซมาที่เพิ่มจุดเข้าไปมันก็จะทำให้คนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่ราคาถูกได้ง่ายขึ้นนะครับผมถ้ารายการแบบอี้เนาะเวลาเขาหน่อยเนาะพออ้อเนาะเดี๋ยวเขาอู่กันโมนขนาดถ้ารายการแบบอี้อยากเชิญท่านพออ้อฝากถึงบุคลากรทางการศึกษาละกันครับว่าตอนนี้เผื่อใครฟังอยู่เนาะเผื่อเปิ้นอยากจะฮู้หรืออยากจะมารับฟังหรือรับทราบเพิ่มเติมในเรื่องของสวัสดิการของบุคลากรทางการศึกษาเปิ้นจะเย็ดจะได้เดพองแอร์ครับผม
0: ก็อยากการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะเนาะก็อยากจะขอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะละอ่อนจังหวัดละปูนเฮาเนี่ยคือคนเขาเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นอนาคตของชาติต่อไปนะเจ้าซึ่งในส่วนการทำงานของสำนักงานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดละปูนเฮาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะเจ้าที่จะทำงานด้านสวัสดิการสวัสดิภาพเนี่ยคือส่งผลต่อคุณครูนะโดยการ ลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเนี่ยให้มีความสุขอย่างยั่งยืนก็จะมีสวัสดิการต่างๆออกมาโดยเฉพาะตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไป
1: นั่นนะครับ
0: ทั้งนั้นทั้งนี้ก็โดยหลักการที่ว่าเฮาทำงานบนความมุ่งมั่นตั้งใจที่ว่าลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อครูลำพูน
1: ครับผมนี่แหละครับผมฝากไว้ตัวนะครับสำหรับใครที่เราฟังอยู่นะครับผมหากอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกสามารถโทรไปได้ในติดสกสคลำพูนนะครับหรือว่าเพจของเปิ้ลก็ได้หรือเพจของพออ้อรุ่งทิพย์ก็ได้เลยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณจันนางจันหลายนะครับที่มาอุ่มมาคุยกันดร.รุ่งทิพย์ทาวดีนะครับผมผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับวันนี้มองลำพูนและกสวทลำพูนของเฮานะครับขอบคุณพออ้อจันนางเนอร์จะได้มีกิจกรรมอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณนานๆนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีมองลำพูนเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
8: พันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 11:41 นาทีของวันนี้เบื้องต้นมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลหาสาเหตุและผู้เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชาญนันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องชี้การจัดสรรงบยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวันนี้ส.ส.ฝ่ายค้านต่างสลับกันอภิปรายด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าร่างงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งการกระตุ้นกำลังซื้อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การศึกษาสังคมสูงวัยเศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะมองว่าการจัดสรรงบประมาณยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ขณะที่นายภาคภูมิบุญประมุขสสตากพรรคกล้าธรรมตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6 สูงกว่ากรอบที่รัฐบาลกำหนดพร้อมเรียกร้องให้ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและทบทวนการตัดลดงบด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและงบจังหวัดซึ่งอาจกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นวาสนาสระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าไปยังบริษัทของญี่ปุ่นหลายสิบแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้งานทางทหารกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศเพิ่มบริษัทของญี่ปุ่นกว่า20แห่งเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออกและอีก20แห่งเข้าไปในรายชื่อเฝ้าระวังซึ่งรวมถึงบริษัทมิตซุย ENSผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเทอร่าผู้แปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และหน่วยงานในเครืออีกหลายแห่งของบริษัทโอกิอิเล็กทริกอินดัสทรีโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ซึ่งจะทำให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานปลายทางและการใช้งานอย่างเข้มงวดหากมีการส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางทหารของญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าญี่ปุ่นไม่มีท่าทีสำนึกผิดใดๆนับตั้งแต่มีการประกาศห้ามส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ของจีนไปยังญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กลับเร่งผลักดันลัทธิทหารรูปแบบใหม่ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตแต่ต้องพัฒนาทักษะใหม่ขยายตลาดแรงงานต่างประเทศรวมถึงเตรียมรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ
8: ์การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในแพทย์เปรมศักดิ์ภิยุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาการว่างงานและการจ้างงานโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าสถานการณ์การว่างงานของไทยยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายแต่ปัญหาหลักคือความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับตำแหน่งงานที่มีอยู่จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุกระทรวงแรงงานกำลังขยายตลาดแรงงานต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ๆเช่นแคนาดาและอิตาลีหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายและเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานภายในประเทศผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานซึ่งเตรียมบรรจุในงบประมาณปี2570ส่วนการรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เห็นว่าไทยต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถของแรงงานในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งดูแลนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน2คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอตากใบขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
9: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพวันตำบลไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยทั้ง2คนรู้สึกตัวดีและถูกนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เนื่องจากผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกแถลงการชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือตามกระบวนการทางกฎหมาย
10: ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกเอกสารชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นหลังตรวจพบมีการนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนโดยการบินไทยระบุว่าขณะนี้ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เบื้องต้นคาดว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยบริษัทได้ประสานงานเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแล้วบริษัทขอยืนยันว่ามีมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกเรือทุกคนอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าหรือขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดหากพบพนักงานกระทำความผิดจริงบริษัทจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอร
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเลยบอกว่าจะรับฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์ของทางสวทลปูนนะครับผ่านแอปพลิเคชัน NBT Plus หรือว่าเว็บไซต์ของสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงเว็บไซต์ของ PRDWE กรมประชาสัมพันธ์ก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการของเฮาเนาะ1ชั่วโมงต่อจากนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีข่าวคราวสาระมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงสลับกับเสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกจะนี่นะครับไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับเพราะว่าทางปพ.นะเปิ่นก็ได้แจ้งเตือน43จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางและภาคใต้คือเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569นะครับแล้วก็มีการประสานพื้นที่นะครับพื้นที่เสี่ยงภัยเนาะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นวันที่28มิถุนายนครับเวลา14นาฬิกาเนาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แจ้งนะ43จังหวัดนะ43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ยังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม69โดยประสานให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงนะครับติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้านะและก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับให้พร้อมรับผู้อพยพและให้การช่วยเหลือทันทีหากเกิดสถานการณ์นะครับนายพีรพัฒน์คัชมานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ได้เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนี่นะก็ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแต่ก็จะมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม69ฉบับตี2นะครับก็ได้แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็ส่วนคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มภาคเหนือก็ได้รับการแจ้งเตือน12จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีส่วนภาคอีสานนะครับมีการแจ้งเตือน10

2จังหวัดภาคกลาง11จังหวัดภาคใต้8จังหวัดด้วยกันนะก็ขอให้คุณผู้ฟังเนาะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าจังหวัดลำพูนของเราจะบ่ได้รับเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับแต่เปิ้นก็บ่ได้แจ้งเตือนว่าจังหวัดลำพูนของเราจะบ่มีฝนนะก็ฉะนั้นก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับแนะนำเนาะถ้าฝนตกในจังหวัดลำพูนของเราคือการเก็บน้ำไว้ใจเนาะในช่วงตีฝนทิ้งช่วงนะครับเงินกักเก็บน้ำไว้ยังได้หนักที่สุดนะคุณผู้ฟังเอาละครับพักฟังเพลงจากทางรายการกิจกรรมหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปะกันใหม่ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะกลับมาช่วงนี้ดีเจโอมจะปาเอลนะครับเอลงานชาติพันธุ์ล้านนานะครับคุณผู้ฟังชื่อเต็มๆของเปิ้ลนะครับเอลงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนานะครับไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านนะชิมช็อปชิลนะผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า50ร้านค้าจากเจียงใหม่ละปูนลำปางและก็แม่ฮ่องสอนมีกิจกรรมเวิร์กช็อปฟรีเรียนรู้วิถีชุมชนนะครับของแถมของแจกฟรีมากมายภายในงาน 3-5 กรกฎาคม2569นี่นะครับตีจันหนึ่งเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับซึ่งงานนี้ก็จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งงานในครั้งนี้นะครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนะรวมเปิดประสบการณ์และสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาจัดขึ้นระหว่างวันที่3-5กรกฎาคมจันทร์1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตภายในงานครับได้รวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบไปด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรับชมการแสดงและเพลิดเพลินครับดนตรีพื้นบ้านตีสะท้อนถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์นะการออกล้านผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับอุดหนุนสินค้าและอาหารคุณภาพเยี่ยมนะจากผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า50ร้านค้าที่คัดสรรของดีมาจาก4จังหวัดภาคเหนือนะบ่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ละปูนลำปางและแม่ฮ่องสอนนะครับแถมหนึ่งไฮไลท์ภายในงานครับมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปนะครับเพื่อห่วมสนุกและก็เรียนรู้วิถีชุมชนผ่านการลงมือทำกิจกรรมต่างๆโดยบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับกิจกรรมส่งเสริมการขายก็มีนะครับพบกับโปรโมชั่นพิเศษของแถมของที่ระลึกมากมายภายในงานนะครับบ่ได้ลืมเนอะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเชิดชูความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ไปแอลกันทำงานหนึ่งดิจิโอมพาเที่ยวนะครับอันนี้ชวนแอลชวนชิมชวนช็อปของดีเมืองละปูนนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดละปูนขอเชิญทุกท่านร่วมงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนพบกับผลผลิตเกษตรคุณภาพสดสะอาดปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกรละปูนนะผ้าทอผ้าฝ้ายและก็ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีจังหวัดละปูนกว่า30บูธด้วยกันนะครับจัดงานนะครับใกล้เคียงกับงานตะกี้เนาะวันที่3-5พร้อมกันเลยนะกรกฎาคม2569ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรกรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรละปูนแล้วพบกันภายในงานเนอร์นะครับจัดงานพร้อมกันเลย3-5กรกฎาคม2569ก็ไปแอลกันได้แอลงานใดงานหนึ่งก่อนแล้วก็ไปแอลแห่งงานหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะบ่ได้ลืมเนอะสองงานนะงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาอันนี้จัดขึ้นนะครับที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเนาะแล้วก็แห่งงานหนึ่งลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองละปูนนะครับไปแอลกันได้อันนี้ที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาไปสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับมาป้าการช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะครับอ่ะเวลาช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มีการสัญจรบนท้องถนนนักหลายนะครับบ่ว่าจะไปหาลูกหลานเลิกจากโรงเรียนเนาะบ่ว่าจะเลิกทํางานเดินทางกลับบ้านหลายท่านก็ไปกาดหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดทําธุระต่างๆก็ขอให้ทุกท่านขับรถขับราด้วยการมีสติไม่ประมาทบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เคารพกฎจราจรนะเพราะว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ถ้าเฮาประมาทแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเส้นทางการจราจรทุกครั้งบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจะเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตลอดในเรื่องของการสัญจรปลอดภัยนะครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งบดีฟังบดีหีบบดีประมาทนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนภาคบริการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเกษตร
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคการเกษตรที่ได้รับอานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมประเมินลดขบวนรถโดยสารรายสถานีเพื่อลดต้นทุนก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาน
8: ายอนันต์โทนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดขบวนรถเพื่อลดต้นทุนและการขาดทุนว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการเดินรถเร่งสรุปข้อมูลกลับโดยจะดำเนินการในลักษณะทยอยทำเป็นระยะโดยจะเริ่มพิจารณาขบวนรถขนส่งสินค้าเป็นส่วนแรกเนื่องจากปัจจุบันมีสัญญากับภาคเอกชนอีก1รายซึ่งหากยังมีสัญญาต่อกันก็ไม่สามารถลดขบวนรถตรงได้ทันทีโดยปัจจุบันมีเพียงขบวนรถน้ำมันดิบแค่ขบวนเดียวที่สามารถแยกพิจารณาได้ส่วนขบวนรถโดยสารจะต้องทำการประเมินและทยอยทำแท็กซี่เพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคมเห็นภาพรวมว่าจะสามารถปรับลดปริมาณลงในสถานีช่วงไหนอย่างไรทั้งนี้ในทางกลับกันการรถไฟจะเร่งดำเนินการติดตั้งระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งบนรถไฟและสถานีต่างๆควบคู่กันไปด้วยการเปิดรับเอกชนร่วมเดินรถแต่อุปสรรคการลงทุนนุกศรแก้วคำรายงาน
6: กระทรวงศึกษาธิการรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกรณีประกาศผลสอบครูผู้ช่วยคาดเคลื่อนยืนยันเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์พร้อมเสนอแนวทางเยียวยา
9: นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการซึ่งเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบหลังจากได้รับแจ้งว่าตกจากอันดับที่1ไปอยู่อันดับที่2ภายหลังมีการประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งที่ได้รับหนังสือเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้วโดยกล่าวว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายขั้นตอนแรกจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยอาจนำข้อสอบมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้เข้าสอบมีความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและความถูกต้องของกระบวนการก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาในลำดับต่อไปคาดว่าจะได้คำตอบชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 แรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
12: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการโอ้ข่าวเจ้าเหนือกับข้าเจ้าดีเจเวียงสอนคนบ้านเฮากับว่าเวียงสอนดอนแก้วนะเจ้ารับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้วันนี้สวท.แม่ฮ่องสอนนะเจ้า FM 104 MHz เป็นแม่ข่ายนะเจ้าส่งกระจายเสียงไปหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะเจ้าเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนลำปางพะเยาแปรน่านแม่ฮ่องสอนฝั่งแม่เสรียงนะเจ้าท่านก็สามารถที่จะติดตามรับฟังข่าวสารกันได้นะเจ้าอุ้ยเอามามัดรวมกันนะเจ้าอย่างข้าวต้มมัดนี่นะเจ้าเนาะแต่ว่าหลากหลายข่าวสารนะเจ้าที่จะได้ติดตามรับฟังไปพร้อมกันนะเจ้าสามารถกดไลค์กดแชร์ผ่านทางเพจสวท.แม่งสอนได้นะเจ้าหรือว่าฟังอยู่ตังสวท.ได้นะเจ้าเนาะก็ส่งเข้าหน้าเพจสวท.นั้นได้เลยนะเจ้าว่าฟังรายการเป็นจังได้พ้องนะเจ้าเอิ้นมาอู้กันนะเจ้าเอาละเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ตึงเจียงใหม่ฝางลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเนาะเมืองแป้เมืองน่านเมืองพะเยาตวยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะเจ้า
13: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
12: อ่าละเจ้าวันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังถ้าอู้ถึงเรื่องของดินฟ้าอากาศแล้วนะที่แม่งสอนเฮาฟ้าใสเจ้ายังมีฝนตกเตื้อนะเจ้าเนาะตั้งจังหวัดอื่นๆของท่านเป็นได้พ่องฝนตกฟ้าหัวก่อนนะเจ้ามาเริ่มต้นที่ข่าวตังเจียงใหม่กันเจ้าตังเจียงใหม่ผู้ว่าเจียงใหม่มอบโล่รางวัลให้กับสถานศึกษานะเจ้าตัวแทนจังหวัดสู่ระดับเวทีโลกกันเลยทีเดียวประกวดนะเจ้าสวดมนต์หมู่สระสระเสริญนะเจ้าสระเสริญพระรัตนตรัยนะเจ้าทำนองสระพันยะประจำปี69เจ้าที่ห้องประชุม3ชั้น3อาคารอำนวยการนะเจ้าสารกลางเจียงใหม่นะเจ้านายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่เป็นประธานมอบโล่รางวัลจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมให้กับสถานศึกษาเจ้าที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเจียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่นะเจ้าเนาะสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะประเภท5ทีมในระดับประเทศนะเจ้าในปี69นี้นะเจ้าซึ่งก็เป็นการส่งเสริมให้เหล่าอ่อนเยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการสวดมนต์หมู่ในรูปแบบทำนองสรพัญญะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ต่างวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าแล้วก็ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีความสมัครสมานสามัคคีมีระเบียบวินัยมีความกล้าที่จะแสดงออกในที่เหมาะแก่เยาวชนนะเจ้าคือมันเหมาะสมเนาะกับวัยของเขานะเจ้าสำหรับสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ประกอบไปด้วยระดับประถมศึกษาประเภททีมป้อใจล้วนๆเลยนะเจ้าก็ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัด หมื่นเงินกองแล้วก็ประเภทไม่ยิงล้วนได้แก่โรงเรียนเทพประดินวิทยาเชียงใหม่เจ้าส่วนระดับมัธยมศึกษาประเภททิมป้าใจล้วนได้แก่โรงเรียนเทพประดินวิทยาเชียงใหม่แล้วก็ประเภทไม่ยิงล้วนก็ได้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์นะเจ้าเนาะวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่นะเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งก็แสดงความยินดีต่อยนะเจ้าน้องๆมีความกล้ามากเลยละอ่อนสมัยนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังบางคนก็จะมีความสามารถไปด้านเต้นด้านรำเนาะบางคนก็มีความสามารถนะเจ้าเนาะไปในด้านของเนี่ยเข้าถึงพระพุทธศาสนาก็เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปต่อยนะเจ้ามาแถมข่าวหนึ่งอันนี้จากอยู่เชียงใหม่อยู่แต่ว่าลงไปตังอำเภอไปตังอำเภอนะเจ้าก็คืออำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเขามีสวทฝางอยู่นั่นเนาะอำเภอชัยปราการนะจ๊ะเพิ่งก็ได้ร่วมกันกวดนะจ๊ะสถานประกอบการจัดระเบียบสังคมปราบปรามคนมีอิทธิพลแล้วก็สิ่งมีที่แบบว่าผิดกฎหมายตังนายปฏิกรนะจ๊ะเอี่ยมสะอาดในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชัยปราการก็ได้มอบหมายให้นายนครกาวิชัยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเอากำลังอส.นะเจ้าเนาะสังกัดเนี่ยก็อยู่ที่อันอส.ชัยปราการที่22ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรชัยปราการเจ้าที่ทหารกองบังคับการควบคุมผ่าดำโดยเฉพาะกิจชัยานุภาพแล้วก็เจ้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยปราการร่วมกันลงพื้นที่นะจ๊ะไปตรวจสอบสถานประกอบการซึ่งการปฏิบัติการเตือนนี้เป็นการกวดขันนะจ๊ะกำกับติดตามสถานบริการต่างๆห้างเหล้าห้างเบียร์ห้างร้านอาหารเนี่ยกันเนาะรวมถึงนะเจ้าเนาะที่เปิดในลักษณะคล้ายสถานบริการตัวเจ้าเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและก็การปราบปรามคนมีอิทธิพลของรัฐบาลนะจ๊ะเป็นนโยบายนะจ๊ะเนาะโดยเจ้าที่ก็ได้เข้าทำการตรวจสอบในพื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการเชียงใหม่ทั้งหมด8ที่ด้วยกันนะจ๊ะมีร้านโอเด้งชัยปราการร้านแคมป์สตอรี่ร้านบ้านเพลงคาราโอเกะร้านจิ้นตุ๊บเหล้าตองนะจ๊ะเนาะร้านเมาส์บาร์บายร้านบ้านสวนนะจ๊ะรีสอร์ทแล้วก็ร้านรุม88นะจ๊ะร้านมาล่ากังต้งแล้วก็ร้านเวียงชัยมาล่านะเจ้าซึ่งการลงไปตรวจสอบเตือนนี้นะจ๊ะตึงแปตี้เนี่ยเจ้าตี้ก็มาป้าสิ่งมีที่แบบว่าผิดกฎหมายใดๆเลยนะเจ้ามันมีการลักลอบเปิดเกินเวลามันมีสิ่งผิดกฎหมายนะเจ้าผลการดำเนินการในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เน้นย้ำกำชับเพื่อผู้ประกอบการกุฏิเนี่ยเนี่ยตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดเน้อนะเจ้าเนาะจะได้ซ้อว่าหากินมาเสียไว้ล่ำเวลานะเจ้าไปขึ้นหงขึ้นศาลนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ตรวจเรียบร้อยนะเจ้ามามีอย่างนะเจ้าความผิดกฎหมายมามีเปิดเกินเวลามามีนะเจ้าทุกคนก็ทำมาหากินกันต่อไปนะเจ้าจากเมืองฝางเจ้าจังหวัดเชียงใหม่เฮาก็ลงมาที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าลำปูนมีหยังเจ้าไปติดตามที่จังหวัดลำปูนกันเจ้าจังหวัดลำปูนได้จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำปูนนะเจ้าตึงหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอที่เกี่ยวข้องเนาะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลแล้วก็แผนการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆเพื่อมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะเจ้าวันที่29มิถุนายนนะเจ้าที่ห้องประชุมจามทีวีชั้น4ศาลากลางจังหวัดลำปูนนะเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำปูนตัดไปที่ภาพข่าวนะเจ้าเนาะภาพข่าวมานะเจ้านะก็จะมีตึงอันตังนายอำเภอนะเจ้าหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเนาะก็ได้เข้าประชุมมีนายโยธินประสงค์ความดีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกนะเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนนะ

ระดับการพัฒนาท่องเที่ยวหลักปนสู่เมืองสร้างสรรค์แล้วก็ทางด้านสังคมนะจ๊ะก็คือการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดหลักปนปอดบุรีและกอบุรีไฟฟ้าเตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงวัยแล้วก็ยกระดับมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายเจ้าเรื่องของความซึมเศร้าเนาะแล้วก็มิติด้านความมั่นคงในสิ่งแวดล้อมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดความปลอดภัยบนถนนหนทางนะเจ้าการป้องกันแก้ไขไฟป่าหมอกควันแล้วก็การเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการขี้เหยื่อขี้ยกขยะเนี่ยสู่เมืองสะอาดนะเจ้าและด้านสังคมก็จะมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี69ในวันศุกร์ที่11กรกฎาคมเดือนหน้าเนี่ยแล้วก็พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเหมือนสุทธนารีนาถ13กรกฎาคม69แล้วก็การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม69แล้วก็พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันปัญญาสมวานวันพัดที่30กรกฎาคม69แล้วก็การรายงานผลการแยกการโครงการหนึ่งความดีล้านความรักพักภูมิใจพักพระพันปีหลวงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาละอ่อนเยาวชนนะเจ้านอกระบบเนาะในการศึกษาเพื่อกลายเป็นศูนย์แอกการเนาะแล้วก็การแข่งขันแบดมินตันการกุศลเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดลำปูนเจ้าและมาตีสุดท้ายมิติด้านเศรษฐกิจโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละกึ่งนะเจ้าเพื่อต้นทุนการผลิตทั้งในที่ประชุมก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าต่างๆนะเจ้าเช่นสถานการณ์ควาขายทั่วไปในมันตีลำปูนการเบิกจ่ายงบประมาณการใช้จ่ายของจังหวัดลำปูนนะเจ้าด้านแรงงานนะเจ้าแล้วก็ติดตามผลเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนหนทางของลำปูนนะเจ้าผลการแยกการของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนนะเจ้าแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการน้ำขยะมลฝอยนะเจ้าซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะเจ้าจังหวัดลำปูนเพิ่งกับประชุมครอบคลุมทุกอย่างถ้าเกิดว่าประชุมกรรมการจังหวัดเนี่ยมันก็อู้ทุกเรื่องนะเจ้านะกู้อำเภอนั่นเองนะเจ้าจากลำปูนเฮามาตี้ตังแม่ฮ่องสอนกันกะโอ้ยตังแม่ฮ่องสอนตะวาเจ้าหมวนแตะหมวนหว่านะเจ้าเปิ้นมีการจัดงานเปิดเมืองพรายฉลองพรายมัน2026ขับเคลื่อนสังคมแห่งความเท่าเทียมกันนะเจ้าจะเป็นป้าจายจะเป็นแม่หญิงจะเป็นกระเทยจะเป็นทอมนะเจ้าเนาะอย่างใดความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแม่หญิงฮักแม่หญิงป้าจายฮักป้าจายนะเจ้ามันได้หมดเลยนะเจ้าสมัยตะก่อนเนี่ยฮักกันได้แต่มันมีสิทธิ์นะเจ้าเนาะมันมีสิทธิ์ที่จะจดทะเบียนสมรสมันมีสิทธิ์ที่จะได้ฮับมรดกไอ้อย่างประมาณนี้ตะวาเนี่ยเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเฮาก็ได้เปิดเทศกาลนี้ขึ้นมานะเจ้าโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและภาคีเครือข่ายจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเนื่องในโอกาสพรายมัน2026ไปภายใต้ชื่องานเปิดเมืองพรายแม่ฮ่องสอนที่ลานหน้าสนามบินแม่ฮ่องสอนเจ้าแล้วก็ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน2ที่ด้วยกันก็คือว่าพอบ่ายโมงเนี่ยมาที่ลานสนามบินแม่ฮ่องสอนก่อนท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนก่อนมาลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยมาเพ้นหน้าเพ้นตานะเจ้าเพื่อมันเป็นสีสายลุงเนาะเพื่อมันเหมาะกับงานนะเจ้าแต่ว่าท่านอุดมศักดิ์ขาวหนูนาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านเป็นประธานในพิธีนะเจ้าท่านก็มาร่วมที่ตังสนามบินตวยนะเจ้ามาเพ้นหน้าเพ้นตาตวยนะเจ้าเนาะเหมาะขนาดเลยแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาดนะเจ้าท่านประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าท่านสุดารัตน์แววบัณฑิตนะเจ้าท่านก็มาร่วมเป็นเกียรติตวยแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่สนับสนุนนะเจ้าเงินรางวัลในการประกวดชุดนะเจ้าการแต่งกายพรายตวยนะเจ้าโอ้ยมันถึงม่วนแต่ม่วนหวานนะเจ้าเนาะที่สนามบินคือทุกคนนะเจ้าก็จากคนที่เข้าประกวดชุดเนี่ยชุดพรายเนี่ยนะเจ้าเนาะก็ความเสมอภาคมีตึงคนผู้สูงอายุมีตึงหละอ่อนมีตึงป้อจายมีตึงแม่หญิงมีตึงติ่มใจป้อจายมีตึงติ่มใจแม่หญิงนะเจ้าเนาะมันเป็นภาพบรรยากาศที่มันมีความสุขมากเลยนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังบนเวทีก็สนุกสนานนะเจ้าประกวดกันไปประมาณ12คนนะเจ้าเนาะประกวดเรียบร้อยแต่เขายังมาประกาศผลเตื้อนะเจ้าจากนั้นก็ตั้งขบวนแห่พาเลทเนี่ยจากตังสนามบินแม่ฮ่องสอนเพื่อที่จะมาที่ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะเจ้าขบวนพาเหรดนี้มีชื่อว่าพรายแม่ฮ่องสอน

0: าเรตนะเจ้าเปลจากสนามบินแม่งสอนมาที่ศูนย์ออกกำลังกาย2กิโลไปไม่มีใครจมซักคนนะเจ้าเนาะทุกคนยีนนะเจ้าใส่ชุดเหมาะขนาดชุดชาติพันธุ์หลากหลายตัวนะเจ้าซึ่งก็เตลมาเนาะเตลมาจนถึงที่ศูนย์ออกกำลังกายกกท.ท่านอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นประธานในพิธีเปิดโดยท่านมลิกาจีนาคำนายกส้มนะเจ้าเป็นผู้กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมเตือนนี้นะเจ้าเพื่อความสำคัญเพื่อที่จะเพื่อทุกคนได้รู้ถึงสิทธิ์ของตัวเก่านะเจ้าความเสมอภาคเนาะเพราะว่าเฮาอยู่ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศปี2558นะเจ้าเน้นปฏิบัติแล้วก็เคารพนะเจ้าอัตลักษณ์ทางเพศนะมาว่าการแต่งกายการปฏิบัตินะเจ้าต่อคนเหล่านี้นะเจ้าเพื่อเสมอภาคเหมือนกันนะเจ้าซึ่งก่อตวาพอเปิดเสร็จจับเรียบร้อยท่านประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์เรียบร้อยท่านสุดารัตน์แววบัณฑิตนะเจ้าก็ประธานแม่บ้านมาไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่สนับสนุนเงินรางวัลการประกวดนะเจ้าก็มอบรางวัลเพื่อกับผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งแล้วก็มีรางวัลปลอบใจนะเจ้าเนาะเป็นหมวกกันน็อกนะเจ้าจากปภ.แม่ฮ่องสอนที่มอบเพื่อตัวนั่นเองนะเจ้าเสร็จจากนั้นก็ไปแข่งขันกีฬาระหว่างทีม VIP แต่ว่าท่านสุดารัตน์แววบัณฑิตก็ห่วมแข่งตัวนะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นโค้ชนะเจ้าอยู่ริมข้างสนามนะเจ้าแข่งวอลเลย์บอลก็แข่งกับ VIP กับวงกับทีมพลายนะเจ้าพลายนี่ก็ใส่ชุดราตรงราตีนะเจ้าเนาะแล้วก็ตบวอลเลย์บอลกันว้ายเนี่ยนะมันหวานแท้ๆเลยนะเจ้าเนาะแต่ว่านะเจ้านะจากนั้นก็ชักขยเยอนะเจ้าเนาะชักขยเยอกันนะเจ้านะก็เป็นกีฬาที่ส่งเสริมความสามัคคีความเสมอภาคนะเจ้าแต่ว่าก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปด้วยดีนั่นเองนะเจ้าจากแม่ฮ่องสอนนะเจ้าล่องไปตังแม่เสรียงกันเลยเจ้าวันนี้ข่าวนักเนาะในเวลาที่เขามีประมาณครึ่งชั่วโมงนะเจ้านะก็ไปตังแม่เสรียงเจ้าร่วมฉลองพิธีบูชาขอบคุณมิตรซาเตื้อแรกของพระสงฆ์ใหม่พร้อมชูพลังพระหูวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเจ้าตะวาวันที่28นะเจ้าสัก10โมงวัดนักบุญเปาโลอำเภอแม่เสรียงนายวรศักดิ์พันทองนายอำเภอแม่เสรียงก็ร่วมเฉลิมฉลองและนำพี่น้องคริสตชนนะเจ้านิกายโรมันคาทอลิกกว่า500คนประกอบพิธีบูชาขอบคุณมิตรซาเตื้อแรกของพระสงฆ์ใหม่จำนวน9ท่านด้วยกันนะเจ้ามีคุณพ่อไพศาลเจ้าวาดนักบุญเปาโลแม่เสรียงพร้อมตวยคณะบัตรหลวงแล้วก็พี่น้องนะเจ้าคริสตชนจากทั้งในและก็นอกพื้นที่อำเภอแม่เสรียงร่วมพิธีด้วยความศรัทธาเจ้าภายในงานมีการประกอบพิธีตามจารีตประเพณีของศาสนาจักรอย่างสมบูรณ์และก็ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณแก่พี่น้องคริสตชนในโอกาสนี้เจ้านายอำเภอแม่เสรียงก็กล่าวแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่และก็คุณพ่อไพศาลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลท่านใหม่พร้อมชื่นชมพระสงฆ์ใหม่เปรียบเสมือนแสงเทียนที่คอยส่องสว่างนำทางพี่น้องคริสเตียนด้วยความรักและก็ความเกื้อกูลช่วยเหลือเปื้อนมนุษย์ตามแบบอย่างของพระเยซูนอกจากนี้เจ้านายอำเภอก็เน้นย้ำถึงความภูมิใจในสังคมพหุวัฒนธรรมของอำเภอแม่เสรียงที่กู้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีก็พร้อมเชิญชวนพี่น้องคริสเตียนร่วมเป็นพลังสำคัญป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจะหลักความเชื่อสถาบันครอบครัวเป็นเกาะคุ้มกันนะเจ้าปกป้องเยาวชนห้างไกลอบายมุขโดยต่างอำเภอพร้อมสนับสนุนและก็ร่วมมือกับทุกชุมชนเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนเจ้าแม่เสรียงในทุกมิติอย่างยั่งยืนเจ้านี่ก็คือข่าวสารนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกนะเจ้ายังสักกรรมหนึ่งเจ้าเดี๋ยวมาช่วงต่อไปติดตามเจียงไฮ้พะเยาแป้นั่นกันต่อเจ้าม
1: ัดรวมข่าวสารจากภาครัฐเจาะลึกประเด็นฮ้อนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือปะกับช่วงข่าวสารบ้านเฮา
2: ผู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าฟังต่างวิทยุแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบนสวทเชียงใหม่เชียงไฮ้พะเยาแป้น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงฝาง
1: พร้อมรับชมทาง Facebook Fanpage ของกู้สถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จ่าประสาคนเมืองเหนือเจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
0: เจ ้าแต่ก่อนที่จะผ่านไปนะเจ้าเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านมาแวะลำปางกันก่อนนะเจ้ากัดก้อมนะเจ้านั่งกัดก้อมหนองกระทิงครบรอบ4ปีแล้วเปิ้นตี้น้อยๆ นะเจ้าแต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนลำปางเจ้านางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกอบจลำปางเป็นประธานนะเจ้าในพิธีครบรอบ4ปีกัดนั่งก้อมหนองกระทิงก็มีคณะผู้บริหารแล้วก็สจนะเจ้าของลำปางหัวหน้าส่วนผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมแสดงความยินดีอย่างคึกคักเจ้านายกอบจก็บอกว่าการนั่งก้อมไม่ได้เกิดจากงบประมาณอย่างเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาศิลปินนักดนตรีปอกก้าแม่ขายประชาชนร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของคนลำปางนะเจ้าเริ่มมาตั้งแต่ปี65มีคนเข้าร่วมเปิดการมาถึง50หานกานะเจ้ามาเดียวนะเจ้าการนั่งก้อมมีสมาชิกนะเจ้าหานกาถึงหมด140หานกามีคนสนใจที่รอเข้าร่วมแถม200รายสะท้อนถึงความเชื่อมั่นความสำเร็จของการนี้จะสร้างรายได้เพื่อผู้ประกอบการเปิดพื้นที่เยาวชนได้แสดงความสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทุกเพศทุกวัยนะเจ้าแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อมาแอวลำปางต่อยนะเจ้าความสำเร็จดังกล่าวได้ส่งผลให้อบจ.ลำปางได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะเจ้า3รางวัลนะเจ้าเนาะก็คือประเภทรางวัลที่3นะเจ้า3รางวัลนะเจ้าประเภทโดดเด่นเกี่ยวกับอบจ.นะเจ้าเนาะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่พร้อมเงินรางวัลโอ้โหสองล้านกว่าบาทนะเจ้ามาเดี๋ยวอบจ.ลำปางกำลังพัฒนาพื้นที่กัดนั่งก้อมแห่งใหม่ให้มีความทันสมัยนะเจ้ารับลูกค้าได้นักขึ้นแล้วก็พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกยกเป็นแลนด์มาร์คด้านการแอวเศรษฐกิจจังหวัดคาดว่าจะเปิดบริการในช่วงปี70 4ปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วว่าเมื่อคนลำปางร่วมมือกันเราสามารถสร้างสิ่งที่ใหญ่โตได้กัดนั่งก้อมจะเติบโตเป็นพื้นที่แห่งความสุขเป็นความภาคภูมิใจของคนลำปางต่อไปเจ้าจากลำปางนะเจ้ามาเจียงไฮ้กันต่อเลยนะเจ้าตังเจียงไฮ้มีไอ้ยังตังใดในเจ้าคุณโนฟังปัทโทธรรมโมสังโฆเจียงไฮ้ก็มีกิจกรรมนะเจ้าเนาะปิดฉากศึกฟุตบอลเยาวชนเจียงไฮ้2026แล้วนะเจ้าเนาะเชียงไฮ้นะเจ้าอะคาเดมี่นั่นเองนะเจ้าเนาะซึ่งก่อโดยท่านผู้ว่าชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนนะเจ้าที่ลานกาสลองส่วนการค้าเซ็นทรัลเจียงไฮ้ก็มีนายสายันนักบุญผู้จัดการทั่วไปส่วนการค้าเซ็นทรัลเจียงไฮ้นางชยานันเชื้อสิริถาวรผู้อำนวยการสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงไฮ้นายวรชัดเช่นชอบประธานฝ่ายกีฬาฟุตบอลสมาคมแห่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงไฮ้นะเจ้านายณรงค์ปาทินสุขอัมภัยผู้จัดการภาคเหนือนะเจ้าซุปเปอร์สปอร์ตสาขาเชียงไฮ้พร้อมเป็นนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ปกครองกองเชียร์เขาห่วงอย่างคึกคักเจ้าการจัดขึ้นนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างเชียงไฮ้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงไฮ้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงไฮ้นะเจ้าฝ่ายกีฬาฟุตบอลแล้วก็สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงไฮ้นะเจ้าโตโยต้าเชียงไฮ้เจ้าซุปเปอร์สปอร์ตนะเจ้าโรบินสันนะเจ้าเนาะเชียงไฮ้นะเจ้า แล้วก็อันยังมีโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงไฮ้อุ้ยนักขนาดเลยนะเจ้าเนาะเปิ้นห่วมกันนะห่วมกันในเตื้อนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังในการที่จะแข่งขันกีฬาเนาะในเตื้อนี้นะเจ้าเชียงไฮ้อะคาเดมี่นะเจ้าเนาะในรูปแบบนะเจ้าเปิ้นจัดขึ้นเนี่ยก็26ถึง28มิถุนายนในรูปแบบของการที่เปิ้นฮ้องว่าเป็นแบบครอบครัวเนาะนักกีฬาอย่างเอี้ยนนะเจ้าเพื่อส่งเสริมฮื้อละอ่อนและเยาวชนออกกำลังกายเจ้าลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาแล้วก็พัฒนาเครือข่ายสังคมควบคู่กับการผลักดันเชียงไฮ้สู่การเป็นเมืองกีฬาแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ครอบครัวนะเจ้าซึ่งในครั้งนี้นะเจ้ามีการแข่งขัน3รุ่นอายุมาเกิน8ปี10ปี12ปี40ทีมจากหลายพื้นที่ในจังหวัดแล้วก็ภาคเหนือร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทนะเจ้าแล้วก็มีถ้วยเกียรติยศโดยตลอด3วันการแข่งขันก็มีกิจกรรมครอบครัวนะเจ้าโซนแฟนกีฬากิจกรรมสร้างสีสันได้รับความสนใจจ้านักเลยนะเจ้าเนาะผลการแข่งขันปรากฏว่านะเจ้าเชียงรายอะคาเดมี่คว้าแชมป์รุ่นอายุบ่เกิน8ปีนะเจ้าเนาะแล้วก็ยังมีนะเจ้ารุ่นที่คว้าแชมป์รุ่นอายุบ่เกิน10ปีนะเจ้านะแล้วก็ยังมีอายุรุ่นมาเกิน12ปีแถมนะเจ้าท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีแล้วก็เสียงเชียร์จากผู้ปกครองและแฟนกีฬาถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมช่วยส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนะเจ้าเนาะ ผ่านกีฬาและก่อสร้างรัฐรากฐานสู่การเป็นนักกีฬาคุณภาพในอนาคตนะเจ้ามาต่อที่พะเยาเลยกันแล้วกันนะเจ้าเนาะพะเยาในเจ้าได้เปิดโครงการเฮียนฮูเปอร์อยู่ร่วมมุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมเคารพความหลากหลายและก่อสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจโดยนางสาวอรอาภานะเจ้าออนอาภาโลวีระนะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานโครงการเฮียนฮูเปอร์อยู่ร่วมห้องประที่ห้องประชุมสมปฏิบัติการวสีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองพะเยาก็มีหัวหน้าส่วนภาคีเครือข่ายเขาร่วมจัดนักเลยรวมถึงประชาชนโตยนะเจ้าซึ่งในเตือนนี้ก็จัดขึ้นระหว่าง29-30มิถุนายน69ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกรมกิจการสตรีนะเจ้าเนาะแล้วก็สถาบันครอบครัวเพื่อที่จะฮึเปิดพื้นที่ประชาชนทุกกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจในความแตกต่างยอมรับในความหลากหลายของผู้คนตอยนะเจ้าเพราะว่าจังหวัดพะเยานะเจ้าก็บอกว่าการสร้างความเข้าใจการยอมรับในความหลากหลายถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เยี่ยนหูแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันนะเจ้าสร้างความเสมอภาค ขออภัยนะเจ้าความสามัคคีแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติตอยนะเจ้าจากพะเยามาเมืองแป้เจ้าเมืองแป้กสพมแป้จับมือโรงเรียน2พิทยาคมจัดกิจกรรมเตียวล่นประเพณีต่อต้านยาเสพติด2026เตอร์ที่14ชูพลังคนรุ่นใหม่ออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติดนะเจ้าซึ่งก่อในเตือนนี้ก็จะมีทางนายรุ่งอรุณป้องกันผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแป้นะเจ้าผอ.สพม.แป้เนี่ยเป็นประธานเปิดกิจกรรมแล้วก็มีคณะครูนักเรียนต่างๆเข้าร่วมกว่า100คนนะเจ้า900คนซึ่งทางท่านผอ.เองนะเจ้าก็บอกว่าโรงเรียน2พิทยาได้ห่วงบูรณาการกิจกรรมการออกกำลังกายต่อต้านยาเสพติดมุ่งเน้นในเยาวชนคนในชุมชนตระหนักถึงโทษพิษภัยยาเสพติดเจ้าใช้การเตียวล้นเป็นสัญลักษณ์ในการห่วมแสดงพลังฮือหันว่าพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดสร้างสุขานามัยที่ดีตวยสร้างบรรยากาศนะเจ้าเนาะความเป็นพี่เป็นน้องความมีน้ำใจนักกีฬาตวยเจ้านั่นดังณปภาสินมณีนะเจ้าผู้อำนวยการโรงเรียน2พิทยาคมก็บอกว่ากิจกรรมเตื้อนนี้นะเจ้ามาเพียงแต่ช่วยฮือผู้เข้าร่วมมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ว่าเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและก็ชุมชนเพื่อเกิดความเข้มแข็งนะเจ้าก็ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาเป็น14เตื้อละโดยตังโรงเรียน2พิทยาต้องการเป็นส่วนหนึ่งในกลไกต่อต้านยาเสพติดทั้งในโรงเรียนและก็สังคมต่อไปนั่นเองนะเจ้ามาปิดท้ายกันที่น่านเลยกันแล้วกันนะเจ้าเนาะนายกเทศมนตรีเมืองน่านเปิดประชุมผู้ปกครองร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการรณรงค์ป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและก็ส่งเสริมเพื่อใส่หมวกกันน็อก 100% ที่เรือนหมอกฟ้าของเฮียนนะเจ้าจุมปีวันนิดาพรเทศบาลเมืองน่านนะเจ้าบ้านภูมินนายสุรพลเทียนสดนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดการประชุมเตือนนี้นะเจ้าแล้วก็ร่วมลงนาม MOU ด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นตังท้องถนนนะเจ้าเกิดแบบว่าคือมันเป็น 100% นะเจ้าทางด้านนางอริสาบุญสมรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านนายเวชสัมพันธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านคณะนะเจ้าทั้งหมดทั้งมวลเนาะก็ได้เข้าร่วมเตือนนี้ต่อยนะเจ้าซึ่งทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านประธานในพิธีก็กล่าวเปิดกล่าวต้อนรับนะเจ้าจากนั้นก็บอกนโยบายแล้วก็การร่วมพิธีลงนาม MOU นะเจ้าว่าต่อไปเนี่ยก็จะร่วมด้วยช่วยกันเนาะฮึเป็นการแก้ไขปัญหาในเจ้าเรื่องของอุบัติเหตุนะเจ้าส่งเสริมเพื่อใส่หมวกกันน็อก 100% นะเจ้าต่อไปนั่นเองจากนั้นคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็พวกเข้าร่วมประชุมกับพบปะผู้ปกครองนะเจ้าชี้แจงนโยบายต่างๆฟังความคิดเห็นต่างๆนะเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการมอบทุนการศึกษา55ทุนให้กับหลักอ่อนนะเจ้าการจัดกิจกรรมเตือนนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านและผู้เข้าร่วมประชุมก็ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาแทนเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน104ปีโรงเรียนจุมปีวันนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินนะเจ้าโอ้คุณผู้ฟังวันนี้ข่าวนักแต่นักว่านะเจ้าฟังกันนะเจ้าเนาะครบถ้วนสมบูรณ์จบลงไปเรียบร้อยนะเจ้ามาตันทักตันทายกันละเพราะว่าช่วงต่อไปเราจะไปติดตามรายการพิเศษนะเจ้าใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกันต่อไปนะเจ้าสำหรับวันนี้โอ้ข่าวเจ้าเหนือดีเจยังสอนยั้งเสียงไว้เต้าอี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีเจ้า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวทลำปางเป็นแม่ข่ายในการออกอากาศค่ะควบคุมการผลิตโดยนางอัญชันสรลำผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและดำเนินรายการโดยดิฉันชุติการเหล่าชัยค่ะและในช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้จะพาย้อนรอยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเมืองแร่ลิกไนท์ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2501ค่ะโดยประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟนครลำปางและเสวยพระกระยาหารกลางวันที่เหมืองแม่เมาะและเวลาประมาณ14:00 นเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะขาจังหวัดลำปางโดยมีผู้จัดการโรงงานในขณะนั้นนำเสด็จและมีราษฎรเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
5: เสด็จถึงสถานีแม่เมาะแล้วเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปถึงเหมืองลิกไนทอดพระเนตรเมืองลิกไนที่เห็นอยู่ในภาพนี้ที่เมืองนี้ปรากฏว่าขุดถ่านหินลิกไนได้ประมาณวันละ300ตันถ้าขุดอยู่ในปริมาณเช่นนี้จะมีถ่านหินลิกไนให้ขุดได้อีก350ปี

ในบริเวณสถานีได้มีผู้นำธงชาติมาขายอันละ1บาทเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางและตามระยะทางเสด็จจากสถานีนั้นก็มีราษฎรมาคอยเฝ้าตามซุ้มต่างๆและเชิญเสด็จให้ลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อให้เสด็จพระราชดำเนินตามผ้าที่ปูไว้เสด็จถึงโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางมีราษฎรอำเภอเกาะคามารับเสด็จณที่นั้นเป็นจำนวนมากเสด็จลงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าณบริเวณโรงงานน้ำตาลไทยโรงงานน้ำตาลไทยที่เกาะคานี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ผลิตน้ำตาลจากอ้อยซึ่งปลูกขึ้นที่อำเภอนี้

0: ด็จกลับจากเกาะคาเข้าสู่ที่ประทับจังหวัดลำปาง
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ไปติดตามเรื่องเล่าจากพันโทชูเกียรติมีโฉมข้าราชการบำบาลเมื่อครั้งรับเสด็จที่โครงการบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางค่ะ
3: เมื่อวันที่13เมษายน2539ครับที่ประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งจี้ได้ถวายฎีกาพระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าปัญหายาเสพติดเมื่อพระองค์ได้รับการถวายฎีกาจากประชาชนในพื้นที่แล้วพระองค์ก็เสด็จมาดูพื้นที่ในวันที่13เมษายน2539นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จแล้วก็ดูความปลอดภัยในพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่หลายท่านไม่ว่าท่านจะเป็นท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผมได้ไปอยู่ในส่วนของกองอำนวยการครับแล้วก็ประชาชนก็มาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากครับพร้อมกับมีบางกลุ่มก็มาถวายซึ่งมาจากโครงการอื่นนะครับมาถวายผ้าครับแต่ว่าวันนั้นเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่กับผมได้มีโอกาสถวายความปลอดภัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ต้องการที่จะให้ทางพระองค์ท่านนั้นมีอาชีพเพิ่มเติมให้โดยเฉพาะในโครงการบ้านทุ่งจี้แห่งนี้ก็จะมีเซรามิกเซรามิกหมายความว่าที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยได้ขยายไปยังประชาชนซึ่งประชาชนอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้แต่เขามีครูสอนรวมไปถึงเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าการถักทอการแกะสลักซึ่งใช้เศษไม้เก่าๆต่อไม้เก่าๆนะมาแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็ประชาชนก็มีความพอใจในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการแกะสลักนี่ช่างเขาก็จะสอนให้แล้วก็นำไปขายโดยส่งไปที่ทางสำนักของพระองค์ท่านก็จะมีประชาชนไปซื้อนะครับไปซื้อซึ่งการแกะสลักแต่ละชิ้นนี่ใช้ระยะเวลาพอสมควรสวยงามมากครับสวยงามมากครับแล้วก็ท่านอะไรที่จะมีโอกาสไปเที่ยวทางเมืองปานนะครับแวะได้เลยครับที่โครงการบ้านทุ่งจี้นะครับก็จะมีเรื่องของเซรามิกเรื่องของการแกะสลักเรื่องจักษานเรื่องผ้านะครับเรื่องของการถักทอผ้านี่ครับเมื่อได้รับความรู้หรือได้รับแบบจากทางเจ้าที่ของครูที่โครงการแล้วท่านก็สามารถที่จะไปทำได้ที่บ้านเลยครับไม่ต้องทำอยู่ที่โครงการนะครับก็สะดวกแล้วก็ใช้เวลาท่านอาจจะไปทำนาไปทำไร่กลับมามีเวลาว่างก็สามารถที่จะทำได้นี่คือเรื่องของอาชีพที่พระองค์ท่านให้กับประชาชนในส่วนของที่พระองค์ได้ประทานให้กับทางประชาชนแล้วนอกจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่นำมาใช้ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้มีโครงการที่ไหนหรือบริเวณรอบๆบ้านเราก็ปลูกต้นไม้ไว้พระองค์ท่านต้องการที่ให้ประชาชนนั้นที่ว่าถูกตัดไม้ทำลายป่าไปก็จะมาช่วยกันบำรุงรักษาปลูกต้นไม้ใช้ต้นไม้ในพื้นที่นะครับไม่ต้องไปใช้ต้นไม้ที่อื่นนะครับต้องเป็นพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลแล้วก็ป้องปามไม่มีการตัดต่อไปประชาชนดูแลเองแล้วก็จะทำให้พื้นที่นั้นเราก็จะเกิดอุดมสมบูรณ์ครับรวมถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดครับก็ได้มีองค์กรมีส่วนในพระองค์ท่านก็จะมีผู้ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชนก็ได้รับการดูแลรวมไปถึงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นจากงานประจำวันที่ท่านได้ทำนะครับเพิ่มเติมมาและการทำนั้นสามารถที่จะอย่างที่บอกแล้วไปทำที่บ้านได้มีลูกมีหลานช่วยกันสอนกันต่อไปทางโครงการพัฒนาบ้านทุ่งจี้นี้ก็ยังต้อนรับปัจจุบันนี้ก็ยังต้อนรับทุกท่านที่จะเข้าไปเรียนในวิชาชีพต่างๆตามถนัดของท่านนะครับ
1: ช ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระปณิธานในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องเล่ากับคุณป้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางกันค่ะ
4: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง97เมกะเฮิรตซ์สำหรับพระปณิธานของพระพันปีหลวงที่ข้าพเจ้าน้อมนำเอามาเป็นวัดปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจจะทำเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและถวายเป็นราชกุศลเป็นงานสำคัญอันหนึ่งคืองานสิ่งแวดล้อมโครงการเยาวชนรักบ้านรักป่าที่จังหวัดลำปางเฮานี่แหละเจ้าพอมีเพื่อนๆมาชวนนะเจ้าข้าเจ้าก็นึกถึงคำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำท่านจะเป็นปลาปลาตีหักและก็จงรักภักดีกับน้ำพระเจ้าก็เลยคิดว่าเปื่อนจวนเนี่ยจะต้องทำงานสืบทอดไปเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ชื่อว่ารักบ้านรักป่าอินะเจ้ากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นละอ่อนเจ้าและเด็กละอ่อนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปนะเจ้าแล้วก็ประถมแล้วก็มัธยมของจังหวัดลำปางเนี่ยรวมทั้งหมด19แห่งเป้าหมายก็คือจะทำให้เขาเนี่ยเกิดจิตสำนึกนะคะในการที่จะรักบ้านตัวเก่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นก็ปิ๊กมาบาละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนนะเจ้าเนาะฮักแล้วก็ภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับลำปางนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมคำว่ารักป่านะเจ้าเนาะในโครงการก็จะจวนลูกหลานตาลเต้าเด็กเยาวชนเหล่านี้เจ้าฮือสนใจแล้วก็หาค้นหาคุณค่าของป่านะเจ้าซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ถ้าเมินเฉยเนี่ยเขาก็จะผ่านไปแต่ด้วยพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยเจ้าที่ประทับใจอยู่ตลอดเลยว่าท่านยังทำงานสนองพระเดชพระคุณรัชกาลที่9หมู่เฮาก็จะต้องสืบทอดเพื่อเกิดความยั่งยืนนะเจ้าเนาะก็โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนนะเจ้าจากมูลนิธิที่เปิ่นเฮ่อเงินมาสนับสนุนบ้านเฮาลำปางเฮาเพราะฉะนั้นถึงเป็นโอกาสดีและก็ทุกครั้งที่ข้าเจ้าได้ทำงานข้าเจ้าจะระลึกนึกถึงแม่นว่าจะอิดจะเนาะเอื่อยเหนื่อยอ่อนนะเจ้าแม่นว่าจะอิดจะเหนื่อยอ่อนอย่างใดก็บ่ยอมแพ้เจ้าเพราะว่าเขาช่วยกันได้ผลที่ตกก็คือกับบ้านกับเมืองแล้วก็ละเด็กละอ่อนเยาวชนลำปางเจ้าอีกด้านหนึ่งตีข้าเจ้าใจเป็นสิ่งตียึดเหนี่ยวเลยนะเจ้าตั้งแต่น้อยๆเลยนะเจ้ามันมีกิจกรรมอันหนึ่งที่คุณครูจะให้ตัดภาพนะเจ้าของราชวงศ์ของพระเจ้าอยู่หัวของพระราชินีเนี่ยจะติดตัดปะทำเป็นรูปเล่มขณะที่ข้าเจ้าเนี่ยไปเนี่ยก็พบว่าสิ่งนี้มันได้สอนเพราะว่าข้าเจ้าได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงบอกว่าพระองค์จะเสด็จดำเนินนะไปอย่างใดนะเจ้าหรือทรงประทับนั่งนะเจ้าหรือแม้แต่การได้อู้โอภาปาศัยทรงมีพระราชดำรัสกับพระสงฆ์นิกรมันเป็นจริยวัตรที่งดงามประทับอยู่ในความทรงจำและข้าเจ้าถือว่าข้าเจ้าได้หันตั้งแต่ละเด็กละอ่อนนะเจ้ามันกลายเป็นโมเดลในใจนะเจ้าที่ว่าเฮาเนี่ยจะเป็นคนที่สุภาพและมีลักษณะของแม่หญิงไทยก็ต้องดูจากพระพันปีหลวงนี่แหละเจ้าและก็ปรากฏว่ากิจกรรมที่ข้าเจ้าทำกระดาษตัดปะภาพนั่นข้าเจ้ายังเก็บไว้อยู่เลยนะเจ้าแล้วมันก็คงอยู่ในใจเหมือนกับว่าเป็นห้องว่าทฤษฎีกระจกเงานะเจ้าเนาะว่าเฮาได้เห็นอย่างใดละอ่อนได้เห็นอย่างใดก็จะประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นครั้งใดที่ข้าเจ้าได้นั่งเดินปูก็จะน้อมนำเอากริยา มารยาทอันงดงามอย่างไทยแบบพระองค์ท่านนั้นมาไหว้เป็นแบบตัวอย่างเจ้าแฮมเรื่องนึงนะเจ้าที่ข้าเจ้าได้น้อมนำจากพระปัณฑีหลวงมานี่ก็คือการที่พระองค์ท่านเสด็จไปทุกหนแห่งทุกตีทุกต่างนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดเหนือใต้เหนือออกตกใต้นะเจ้าท่านก็เสด็จไปบ่ได้มีอาการเหนื่อยอ่อนเลยแสดงว่าท่านฮักบ้านของท่านบ้านของท่านนี่ก็คือประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปแต่ละทีเนี่ยท่านจะอู้ทักทายพระสงฆ์นี่ก่อนด้วยความอ่อนโยนนะเจ้าข้าเจ้ายังจำได้ว่าพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสกับคนเฒ่าคนแก่ติดต่อผ้านะเจ้าแล้วก็เอาสตังค์เนอแล้วก็บอกว่าเก็บดีๆเนอมันหลายนะรวยแล้วนะมีเงินเก็บแล้วนะไอ้นะเสียงนั้นเหมือนเสียงของแม่ที่อู้กับลูกนะเจ้าความรู้สึกอันนั้นอ่ะมันยิ่งใหญ่และมันมีคุณค่านะเจ้ามันประทับอยู่ในความทรงจําของข้าเจ้าว่าความอ่อนโยนการเป็นผู้ให้ตลอดเวลาเนี่ยมันนํามาซึ่งความสุขนะเจ้าแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งนึงที่เหนียวนําแล้วก็น้อมนําคือข้าเจ้าอยากจะเป็นผู้ตามรอยนะเจ้าอยากจะเป็นผู้ให้อยากจะเป็นผู้เล่าถ้าเฮามีความภาคภูมิใจในแผ่นดินเสมือนนึงอย่างพระพันปีหลวงเฮาก็ต้องเล่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองของตัวเก่าได้นะเจ้าเนาะอาจจะเป็นเหตุนึงนะเจ้าที่ข้าเจ้าภูมิใจที่สุดเลยเจ้าที่ได้มาออกรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์แล้วนำเรื่องของบ้านเกิดเมืองนอนมาเผยแพร่เล่าสู่ท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์นะเจ้าด้วยความรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งเลยเจ้า
2: ปิดท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีกับข่าวสารเกี่ยวกับพระบรมศพกันค่ะจังหวัดลำปางร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนางสาวเดบบี้ดุสิตนานนท์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครตามที่สำนักพระราชวังได้พิจารณาให้จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ถือเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางที่ได้รับโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้ดิฉันชุติการเหล่าชัยและทีมงานสวทลำปางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดยะลากำชับติดตามคนร้ายก่อเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพร้อมเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายควบคู่เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็ว
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1 เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่1 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งและปลากระพงมั่นใจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้ง2 ประเทศ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันที่1 กรกฎาคมนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารประเทศมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5 สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่1 มิถุนายนที่ผ่านมา รวมถึงคาดว่าจะมีการหารือการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารโดยคาดว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทางด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจากนั้นจะร่วมเดินทางไปกับคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีกำหนดจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งอาจจะมีการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปีนี้
10: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: มีข่าวดีมาบอก
2: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
3: ข่าวดีที่95
4: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
5: ตื่นได้ตอนเย็นนอ
1: ข่าวดีปีเก่าสิพา
6: อ้าวพ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชกระปุ้นนะเปิดประจำนะ
7: ได้เวลามาฟังข่าวดี
8: ข่าวเด่น
9: ข่าวดัง
8: เพลงลูกทุ่งม่วน
7: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิพาแล้วครับ

วัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าสวัสดีวันจันทร์เนาะวันจันทร์สุดท้ายของเดือนนะเจ้าวันนี้จันทร์ที่29มิถุนายน2569เนาะทำงานสวัสดีวันจันทร์นะเจ้าทำงานนะเจ้าก็ตะวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและเมืองพัทยาเนาะเจ้าคุณผู้ฟังก็หลายท่านก็ติดตามโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะเจ้าก็เชื่อว่าหลายๆคนก็แอบจะลุ้นแอบจะเชียร์ผู้ว่ากรุงเทพอยู่เหมือนกันก็ปรากฏผลนะเจ้าคุณผู้ฟังผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาเนี่ยนะเจ้าที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569เนี่ยนะเจ้าก็ออกมากันยังล้นหลามนะเจ้าออกมากันยังล้นหลามเลยทีเดียวแล้วก็ผลคะแนนจากการนับคะแนนอย่างบ่เป็นทางการเนี่ยนะเจ้าก็พบว่าผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะเจ้าได้แก่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ทำงานเนี่ยนะเจ้าทำงานต่อเป็นสมัยที่2ด้วยคะแนนเสียงที่ค่อนข้างจัดถล่มทลายทำลายสถิติตัวเก่าตัวนะเจ้ารู้สึกคราวที่แล้วนี่ได้ล้านสองประมาณ1,200,000คะแนนนะเจ้าปีนี้ประมาณ1,400,000คะแนนก็ถือว่ามีคะแนนเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าต่างด้านของผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยนะเจ้าก็คือนายปรเมศงามพิเชษจากกลุ่มเรารักพัทยานี่นะอันนี้เปิ้นคว้าชัยชนะรักษาเก้าอี้ไว้ได้สำเร็จเป็นสมัยที่2เหมือนกันนะเจ้านายปรเม

งามพิเชษนะเจ้าก็ถือว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการนะเจ้าใน2พื้นที่พิเศษคือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาเนี่ยนะเจ้าผ่านไปเรียบร้อยนะเจ้าก็วันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะเจ้าประเด็นร้อนประเด็นที่มีการอู้ถึงกันนักกันหลายเนาะจริงๆพี่น้องจารปุลเฮาหลายท่านก็คงติดตามนะเจ้าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความคิดความเห็นกันทางสื่อสังคมออนไลน์นะเจ้าที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยและภรรยานะเจ้าตะวันนี้ถ้าหากว่าไผดูการแถลงข่าวของปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะเจ้านั่นอันสิทธิ์สัมพันธรัฐเนี่ยเนาะเป็นกับว่าเนี่ยมารับตำแหน่งนะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเปิ้นก็อยู่ละปูนอยู่ตากนี่เนาะไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะเจ้าแล้วก็ไปเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเปิ้นก็บอกว่าเปิ้นมาด้วยความรู้ความสามารถนะเจ้าด้วยการดำเนินงานต่างๆแล้วก็เปิ้นก็ยืนยันว่าในส่วนของภรรยาเปิ้นเนี่ยนะเจ้าไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องเนาะแล้วก็ข้อมูลที่มีการเผยแพร่กันทั้งสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จทั้งหมดแล้วก็จะมีการดำเนินคดีทั้งในส่วนของทั้งเรื่องของปนท้องอะไรอย่างเรื่องที่เกี่ยวกับตังราชการตัวนะจ๊ะเรื่องที่เกี่ยวกับส่วนตัวตัวก็จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดนะจ๊ะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะได้ยินนะเจ้าได้ฟังได้ทราบกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะเจ้าเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการบรรจุสอบท้องถิ่นนะเจ้าซึ่งท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัฐเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยตะวาก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันว่าภรรยาเปิ้ลเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะเจ้าแล้วก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นการพยายามดิสเครดิตนะเจ้าเบี่ยงเบนความสนใจจากประเด็นการตรวจสอบกันทุจริตนะเจ้าก็ในเรื่องของกระบวนการต่างๆเนี่ยก็มีความคืบหน้าแล้วก็คือเวลาในส่วนของคณะทำงานเนี่ยเปิ้นได้ดำเนินงานนะเจ้าเคลียร์ปมการทุจริตท้องถิ่นตามที่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นไปแล้วก็จะต้องทราบผลภายใน7วันในอย่างนี้นะเจ้าก็อันนั้นเป็นแฮมเรื่องหนึ่งแต่ที่เราฟังนี่คือท่านก็บอกว่าเนี่ยผมกับภรรยาอยู่ที่เหตุละปูนเนี่ยเชื่อว่าพี่น้องชาวละปูนนะเจ้าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่ละปูนที่ตากเนี่ยเปิ้นก็จะหันแล้วก็ทราบดีว่าในส่วนของเปิ้นกับภรรยาและก็ครอบครัวเนี่ยเป็นจะได้เนี่ยนะก็มีการแถลงข่าวแล้วก็มีการอู้ถึงกันไปนะเจ้าเมื่อวานนี้กับประเด็นร้อนๆประเด็นนี้มีการกล่าวถึงกันเยอะนะเจ้าทั้งเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพการเลือกตั้งผู้ว่าเมืองพัทยาแล้วก็การแถลงข่าวของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยกรณีคลิปเสียงที่อ้างถึงภรรยาท่านนะเจ้าคุณนายตายนะมีก็คือประวัติเนาะคือประวัติกับผู้สื่อข่าวปรากฏว่าสื่อหลายสำนักนะเจ้าก็เอาไปเผยแพร่เปิดประวัติมาดามตายอีนะเป็นมาดามไปแล้วนะเจ้าท่านจินรัตน์สัมพันธรัตน์นะเจ้าเนาะก็เจ้าว่าเดียวก็คงจะมีความคืบหน้านะเจ้าแล้วก็คงจะมีการคลี่คลายในประเด็นดังกล่าวเหล่านี้เดี๋ยวก็ติดตาม

ก็คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าอุจาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าส่งเพลงเพราะๆคือได้ฟังแล้วในช่วงนี้มาฟังข้อมูลข่าวสารกันสักน้อยหนึ่งนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้ลมีการประชุมคุณผู้ฟังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปูนนะเจ้าสมัยก่อนที่มีสถานการณ์โควิด-19เนาะก็ประชุมบ่อยนะเจ้าประชุมเกือบทุกวันเลยช่วงที่ว่ามีสถานการณ์โควิดนะคณะกรรมการชุดนี้ทำงานหนักมากนะเจ้าแต่ว่าในช่วงที่สถานการณ์เรื่องของโรคโควิด-19เนี่ยมันเบาบางลงนะเจ้าก็ประกาศว่าโรคเนี้ยไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงละเป็นโรคประจำถิ่นเนาะเป็นโรคที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นประจำถิ่นเหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่อย่างทั่วไปนะเจ้าก็ผ่อนคลายนะกับเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ไปแต่ว่าก็มีการประชุมเป็นระยะเพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อว่ามีสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นชะใดพ้องเอ็นเจ้าโดยล่าสุดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปูนที่ศาลากลางจังหวัดลำปูนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยเป็นประธานในการประชุมแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปูนตัวเองเนี่ยนะเจ้ามีนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปูนพร้อมกันกับคณะกรรมการโรคติดต่อเข้าร่วมประชุมก็มีวาระนะเจ้าการติดตามโรคติดต่อที่สำคัญในปี2569เนี่ยตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังมีข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่พบว่ามีโรคติดต่อที่มีผู้ป่วยสะสมสูงสุดและอัตราการรับป่วยต่อประชากรแสนคนเนี่ยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่1อุจจาระร่วงนะอุจจาระร่วงเป็นโรคอันดับ1เลยที่คนไทยเป็นกันเยอะนะเจ้าจำนวนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,475 คนนะเจ้า 2,475 คนของละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังโรคที่2คือไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยสะสม 1,669 คนคิดเป็นอัตราการป่วยอยู่ที่ 425.81 ต่อประชากรแสนคนนะเจ้าก็ถือว่าเป็นอันดับที่2อันดับที่3คือโรคปอดอักเสบปอดอักเสบอัตราป่วยอยู่ที่ 280.89 ต่อประชากรแสนคนอันดับที่4คืออาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษนะเจ้าอันเนี้ยอัตราป่วยอยู่ที่ 123.23 ต่อประชากรแสนคนแล้วก็อันดับ5คือโรคสุกใสหรือบ้านเฮาก็อีสุกอีใสเอ้น้องคุณผู้ฟังก็มีพบว่ามีการป่วยอยู่ในลำดับที่5นะเจ้าอัตราป่วยอยู่ที่ 59.44 ต่อประชากรแสนคนก็ถือว่ามีผู้ป่วยเยอะอยู่200กว่ารายนะเจ้าการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดลำปูนเนี่ยก็มีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์โรคแล้วก็มีมาตรการในการกำกับควบคุมโรคติดต่ออยู่แล้วนะเจ้าซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อเปิ้ลก็จะติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโรคต่างๆนะเจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในอัตราที่สูงมากๆเนาะแต่ว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยเจ้าก็มีอยู่โรคนึงที่เป็นโรคติดต่อที่ต้องเรียนว่าน่ากังวลใจก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกนี่ถือว่าเป็นหนึ่งโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคนะเจ้าโรคไข้เลือดออกจำนวนผู้ป่วยลดลงนะเจ้าเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน5ปีที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดลำปูนเนี่ยเจ้าพบว่าในภาพรวมยังมีผู้ป่วยสะสมสูงถึง35ราย35คนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก
นะเจ้าตั้งแต่1มกราถึง15มิถุนาเนี่ย35รายคิดเป็นอัตราป่วยสะสมอยู่ที่ 8.78 ต่อประชากรแสนคนยังบ่มีรายงานผู้เสียชีวิตในพื้นที่ทั้งนี้สถิติเนี่ยถือว่าถ้าไปดูในภาพรวมของประเทศก็ยังถือว่าต่ำเนาะเพราะว่าภาพรวมของประเทศเนี่ยมี 1,510 รายที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกและมีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว15รายในส่วนของจังหวัดละปุนโรคไข้เลือดออกเนี่ยเจ้าพื้นที่ระบาดสูงสุดคือพื้นที่ของอำเภอเมืองละปูนนะเจ้ามีจำนวนผู้ป่วยสะสมมากที่สุดถึง19ราย19รายรองลงมาคือป่าซาง6รายและของอำเภอแม่ทา4รายอันนี้เป็นพื้นที่การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่พบว่ามีคนป่วยนะเจ้ากลุ่มอายุที่เสี่ยงที่สุดเลยคือกลุ่มเด็กเล็กนะเจ้าเด็กเล็กถึง4ปีเนี่ยพบว่ามีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงที่สุดรองลงมาคือ5ปีถึง9ปีแล้วก็ถัดไปอันดับ3เนี่ยจะเป็นวัยทำงาน25ถึง34ปีกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้วก็พบว่าเกิดโรคไข้เลือดออกกับกลุ่มนี้มากที่สุดอาชีพที่พบนะเจ้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้รับจ้างทั่วไปรองลงมาอยู่ในปกครองไม่ทำงานก็คือเป็นเด็กๆนะเจ้าแล้วก็กลุ่มที่3คือข้าราชการสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังในช่วง18วันล่าสุดนะจ๊ะพบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยกระจายในพื้นที่อำเภอเมืองละปูนพื้นที่ของตำบลบ้านกลางบ้านกลางที่บ้านแม่ยากนะจ๊ะตำบลมะเขือแจ้ที่บ้านหนองเหียงแล้วก็บ้านสันขยอมนะอันนี้เป็นพื้นที่ที่พบว่ามีการป่วยนะจ๊ะในพื้นที่ของอำเภอเมืองเนาะแล้วก็ตำบลอุโมงค์ที่บ้านชัยสถานนะพบว่ามีคนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกนะเจ้าในส่วนของกรมงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดละปูนกับประชาสัมพันธ์นะเจ้าเน้นย้ำมาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโดยขอความร่วมมือทุกส่วนนะเจ้าร่วมกันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ที่เกิดโรคทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ในรัศมี100เมตรรอบบ้านผู้ป่วยอันนี้เพิ่นเป็นมาตรการควบคุมโรคซึ่งเพิ่นก็ดำเนินการละถ้าพบว่ามีใครป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่นะเจ้าและนอกจากนี้ยังฝากประชาสัมพันธ์สื่อสารไปหาประชาชนนะเจ้าสถานศึกษาช่วยกันฮื้อความหูในเรื่องของการป้องกันตัวเก่าถ้าพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายต้องฮื้อนำส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองนะเจ้าปัญหาไวรัสแดงกี่เนาะเพื่อที่จะตรวจรักษาถ้าเจอต้องรีบรักษาให้รวดเร็วเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าแฮมส่วนหนึ่งก็ต้องฝากเน้นย้ำกันสำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญมากนะเจ้าคือการตัดตอนเพาะพันธุ์แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบะฮื้อไอตัวพาหะนำโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ไปแพร่เชื้อต่อได้เนี่ยนะเจ้าปั้นฝากไว้3เก็บป้องกัน3โรคนะเจ้า3เก็บคือเก็บบ้านทำบ้านให้ปลอดโปร่งบ่ฮื้อยุงลายเกาะพักนะเจ้าเก็บขยะเนาะเศษภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเก็บน้ำก็คือปิดฝาภาชนะใส่น้ำเพื่อมิดชิดนะเจ้าเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ปล่อยปลาหางนกยุงกินลูกน้ำเป็นต้นนะเจ้าเพื่อที่จะได้ป้องกัน3โรคที่มาจากยุงลายก็คือโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและก็โรคไข้ปวดข้อยุงลายเนาะอันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อฝากไว้จริงๆมีแหมโรคหนึ่งนะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวพักกันคำหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอู้ฟังโรคนี้ซ้ำท่อเด้อซ้ำท่อนะเจ้าใกล้ชิดกับหมู่เฮาเลยเกินเนาะบ้านเฮานี่ถ้าอันติดไหนเมื่อใดเนี่ยกินพักนะเป็นส่วนใหญ่นะเจ้ากินผักกินไม้น้ำพริกน้ำปูอะไรอย่างก็กินกันไปเนาะแต่ว่าเมื่อใดเนี่ยกินไปสัก3มื้อ4คาบแล้วก็แหมมันจางจีนนะเจ้าต้องมีลาบเพียสักหน่อยนะบัดเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังกันเรื่องของโรคไข้หูดิบหรือว่าไข้หูดับต่อยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดละปูนก็ฝากสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการป้องกันและก็เฝ้าระวังโรคไข้หูดิบ
นะเจ้าหรือไข้หูดับต่อยเนาะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาอู้กันถึงเรื่องของโรคนี้เจ้า

ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าส่งเพลงเพราะๆนะเจ้าส่งข้อมูลข่าวสารเฮอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของรายการนะเจ้าเนาะค้างไว้หนึ่งเรื่องคือเรื่องของข้อห่วงใยนะเจ้าจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปูนนะเจ้าเรื่องของโรคไข้หมูดิบหรือโรคไข้หูดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนรายงานสถานการณ์โรคไข้หมูดิบหรือไข้หูดับเนี่ยเจ้าสำหรับข้อมูลณวันที่24มิถุนายนนะเจ้าตัวเลขผู้ป่วยยืนยันสะสมพุ่งขึ้นในรอบ6เดือนแรกของปีนี้มีผู้ป่วยสะสมแล้ว13คนนะเจ้าซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากันกับยอดผู้ป่วยสะสมรวม5ปีย้อนหลังอะคุณผู้ฟังที่พบว่ามี13คนเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบย้อนหลังไปถึงปี2563มีแค่6คนนะเจ้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสถานการณ์ในปี2569เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะเจอเคสที่ป่วยด้วยโรคไข้หมูดิบหรือไข้หูดับเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเจ้าแม้ว่าปัจจุบันจังหวัดลำปูนนะเจ้ายังคงมีสถิติผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์แต่ว่าแนวโน้มความรุนแรงของโรคกลับเพิ่มขึ้นผู้ป่วยอาการหนักถึงขั้นวิกฤตมีถึง2รายเกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันจนต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU แล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจตัวนะเจ้าสถิติระบุนะเจ้าคุณผู้ฟังว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 84.62 ของผู้ป่วยทั้งหมดนะเจ้าแล้วพฤติกรรมที่พบว่าเสี่ยงในชุมชนนะเจ้าจากการสอบสวนโรคเนี่ยพบชัดเจนเลยนะเจ้าว่าประวัติของผู้ที่ป่วยเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมการกินลาบหมูดิบการกินลูกรวมไปถึงภัยเงียบจากการปนเปื้อนในร้านหมูกระทะเนี่ยตะเกียบเนี่ยเนาะตะเกียบใจตะเกียบกีบหมูที่ดิบๆนะปิ้งหมูในเตากระทะนะเจ้าแล้วก็เอาไอ้ตะเกียบอันเก่าเนี่ยกีบเข้าปากเนี่ยนะคุณผู้ฟังมันก็เป็นการติดเชื้อได้นะเจ้าการปรุงแล้วก็การเตรียมอาหารเนาะโดยการสัมผัสหมูสดน้ำเลือดหมูดิบด้วยมือเปล่าในปริมาณที่นักๆนะเจ้าโดยเฉพาะกลุ่มแม่ครัวหรือว่าผู้ที่เตรียมอาหารจัดเลี้ยงในงานศพงานบุญงานอะไรอย่างต่างๆของชุมชนก็ต้องระวังอย่าละเลยกับการสวมใส่ถุงมือยางที่มีการป้องกันบ่เฮือเฮาฮับเชื้อบางทีมือเฮาเนี่ยเป็นแผลถลอกอะไรอย่างน้อยนึงเอ็นนะเจ้ากำจิ้นซอยจิ้นอะไรอย่างไปอ่ะมันก็มีโอกาสในการที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะเจ้าพื้นที่การระบาดของโรคนี้เนี่ยจะพบว่ามีในพื้นที่ของอำเภอลี้อำเภอป่าซางเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงในระดับวิกฤตอำเภอละ4คนน่ะที่เจอโรคไข้หูดับเนี่ยนะเจ้าแล้วก็พบผู้ป่วยรายแรกในประวัติศาสตร์ที่อำเภอต้งหัวจางตวยซึ่งชี้ว่าโรคเนี่ยเริ่มแพร่กระจายไปถึงพื้นที่ต่างๆซึ่งจะต้องมีการยกระดับมาตรการต่างๆในส่วนของการรับมือกับสถานการณ์โรคนี้นะเจ้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนก็ร่วมกันกับกรมปศุสัตว์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าผลักดันมาตรการตอบโต้ความเสี่ยงอย่างเร่งด่วนเจ้าโดยส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจเนื้อหมูดิบในตลาดสดโดยชุดตรวจความเร็วสูงเพื่อสกัดกั้นเชื้อต้นทางกวดขันกดเหล็กนะเฮือร้านค้าแยกตู้แช่เนื้อหมูดิบออกจากเนื้อสัตว์ประเภทอื่นห้ามแช่รวมกันเด็ดขาดเป็นต้นนะเจ้านอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกับอสมในพื้นที่เฝ้าระวังกระจายข่าวเตือนภัยพันหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มพี่น้องประชาชนในชุมชนได้ครอบคลุมที่สุดนะเจ้าเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปูนนะเจ้าโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปูนเนี่ยเปิ้นฝากประชาสัมพันธ์มาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะเจ้าร่วมกันเนาะร่วมกันตัดวงจรการระบาดโดยการงดการกินเนื้อหมูดิบหรือสุกๆดิบๆทุกชนิดนะเจ้ากินหมูกระทะอีกก็ต้องแยกอุปกรณ์ในการกีบหมูกระทะหมูดิบหมูสุกนี่นะ
กีบคือดีนะเจ้าจะไปฮือมันมีส่วนเกี่ยวเนื่องกันนะเจ้าส่วนผู้สัมผัสอาหารป้ากาแม่กาขายจีนนะเจ้าถ้ามีบาดแผลที่มือต้องปิดปลาสเตอร์กันน้ำสวมถุงมือนะเจ้าในการหยิบจับเนื้อหมูต่างๆสังเกตอาการเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงนะเจ้า14วันแล้วถ้ามีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะรุนแรงคอแข็งคลื่นไส้หรือมีอาการหูอื้อหูหนวกเฉียบพลันนี่นะเจ้าเพื่อไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วแจ้งประวัติอย่างตรงไปตรงมาโดยนะเจ้าว่ามีประวัติการกินหรือสัมผัสเนื้อหมูดิบมาเนาะคุณหมอเพิ่นจะได้วินิจฉัยแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจนหูหนวกถาวรหรือว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะเจ้าอันนี้ฝากคุณผู้ฟังประชาสัมพันธ์ในที่นี้บ่ได้หมายความว่าบ่ฮือกินจิ้นหมูเลยอีนะบ่ใช่ จิ้นหมูเนี่ยถ้าผ่านกระบวนการความร้อนเนาะผ่านความร้อนในการทำให้สุกนะเจ้าบะเจ้สุกสุกดิบดิบอย่างนี้นะบะเจ้ดิบนี่นะเจ้าปลอดภัยนะเจ้ากินได้เชื้อตัวนี้มันตายไปเลยบะเป็นหยังนะเจ้าแต่ถ้าเกิดกินดิบเนาะสุกสุกดิบดิบเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้มีโอกาสในการที่จะเกิดโรคไข้หูดับได้นะเจ้าอันนี้โรคอีกหนึ่งโรคที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนมีการอู้กันในที่ประชุมแล้วก็ฝากเน้นย้ำในการประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องดังกล่าวนี้นะเจ้าด้วยความห่วงใยกันก็เลยแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันเนาะเจ้าน้อ

พอเวลาแล้วเวลาก่อเสี่ยงเห็นแล้วนะจ๊ะคุณผู้ฟังถ้าจะต้องได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนนะจ๊ะเนาะกับรายการวิทยุทางสวทลปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็เดี๋ยวมีดีเจผู้จัดรายการสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาครับหน้าที่นะเจ้าดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังทั้งดีเจโอมดีเจอั้นนะเจ้าแล้วก็ดีเจผู้จัดรายการจากเครือข่ายของสวทลปูนเนาะหน่วยงานภาคส่วนต่างๆก็ร่วมกันนะเจ้าในการออกอากาศจัดรายการตังคลื่น FM 95เพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆไปถึงพี่น้องเจ้าลปูนเขาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าก็ฝากติดตามกันต่อละกันนะเจ้าส่วนช่วงนี้เวลาเสี่ยงแล้วดีเจออยนำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีกก่อนเนอร์ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชน
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคอปภ.จังหวัดทั่วประเทศคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเลยบอกว่าจะรับฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz หรือรับฟังผ่านระบบออนไลน์ของทางสวทลปูนนะครับผ่านแอปพลิเคชัน NBT Plus หรือว่าเว็บไซต์ของสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงเว็บไซต์ของ PRDWE กรมประชาสัมพันธ์ก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการของเฮาเนาะ1ชั่วโมงต่อจากนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีข่าวคราวสาระมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงสลับกับเสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกจะนี่นะครับไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับเพราะว่าทางปพ.นะเปิ่นก็ได้แจ้งเตือน43จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางและภาคใต้คือเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนาถึง3กรกฎาคม2569นะครับแล้วก็มีการประสานพื้นที่นะครับพื้นที่เสี่ยงภัยนอกติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นวันที่28มิถุนายนครับเวลา 14:00 นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แจ้งนะ43จังหวัดนะ43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังส

ปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนี่นะก็ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็จะมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม69ฉบับตี2นะครับก็ได้แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็เสื่อมคืนล้มในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มภาคเหนือก็ได้รับการแจ้งเตือน12จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีส่วนภาคอีสานนะครับมีการแจ้งเตือน12จังหวัดภาคกลาง11จังหวัดภาคใต้8จังหวัดด้วยกันนะก็ขอให้คุณผู้ฟังเนาะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าจังหวัดลำพูนของเราจะบ่ได้รับเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับแต่เปิ่นก็ได้แจ้งเตือนว่าจังหวัดลำพูนของเราจะบ่มีฝนนะก็ฉะนั้นก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับแนะนำเนาะถ้าฝนตกนะในจังหวัดลำพูนของเราคือการเก็บน้ำไว้ใจเนาะในช่วงตีฝนทิ้งช่วงนะครับคือการเก็บน้ำไว้ให้ได้หนักที่สุดนะคุณผู้ฟังเอาละครับพักฟังเพลงจากทางรายการเกษตรกรรมหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปะกันใหม่ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะกลับมาช่วงนี้ดีเจโอมจะปาเอลนะครับเอลงานชาติพันธุ์ล้านนานะครับคุณผู้ฟังชื่อเต็มๆของเปิ้ลนะครับเอลงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนานะครับไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านนะชิมช็อปชิลนะผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า50ร้านค้าจากเจียงใหม่ละปูนลำปางและก็แม่ฮ่องสอนมีกิจกรรมเวิร์กช็อปฟรีเรียนรู้วิถีชุมชนนะครับของแถมของแจกฟรีมากมายภายในงาน 3-5 กรกฎาคม2569นี่นะครับตีจันทร์1เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับซึ่งงานนี้ก็จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งงานในครั้งนี้นะครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนะรวมเปิดประสบการณ์และสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาจัดขึ้นระหว่างวันที่3-5กรกฎาคมจันทร์1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตภายในงานกลับได้รวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบไปด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรับชมการแสดงและเพลิดเพลินกับดนตรีพื้นบ้านตีสะท้อนถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์นะการออกล้านผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับอุดหนุนสินค้าและอาหารคุณภาพเยี่ยมนะจากผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า50ร้านค้าที่คัดสรรของดีมาจาก4จังหวัดภาคเหนือนะบ่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ละปูนลำปางและแม่ฮ่องสอนนะครับแถมหนึ่งไฮไลท์ภายในงานครับมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปนะครับเพื่อห่วมสนุกและก็เรียนรู้วิถีชุมชนผ่านการลงมือทำกิจกรรมต่างๆโดยบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับกิจกรรมส่งเสริมการขายก็มีนะครับพบกับโปรโมชั่นพิเศษของแถมของที่ระลึกมากมายภายในงานนะครับบ่ได้ลืมเนอขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเชิดชูความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ไปแอลกันทำงานหนึ่งดิจิโอมพาเที่ยวนะครับอันนี้ชวนแอลชวนชิมชวนช็อปของดีเมืองละปูนนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดละปูนขอเชิญทุกท่านร่วมงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนพบกับผลผลิตเกษตรคุณภาพสดสะอาดปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกรละปูนนะผ้าทอผ้าฝ้ายและก็ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีจังหวัดละปูนกว่า30บูธด้วยกันนะครับกัดงานนะครับใกล้เคียงกับงานตะกี้เนาะวันที่3-5พร้อมกันเลยนะกรกฎาคม2569ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรกรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรละปูนแล้วพบกันภายในงานเนอร์นะครับจัดงานพร้อมกันเลย3-5กรกฎาคม2569ก็ไปแอลกันได้แอลงานใดงาน1ก่อนแล้วก็ไปแอลแห่งงาน1ก็ได้นะครับอ่ะบ่ได้ลืมเด้อ2งานนะงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาอันนี้จัดขึ้นนะครับที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเนาะแล้วก็แห่งงาน1ลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองละปูนนะครับไปแอลกันได้อเนกตีลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังกลับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.และกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ครับแล้วพบกันครับ

กลับมาป้าการช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะครับอ่ะเวลาช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มีการสัญจรบนท้องถนนนักหลายนะครับบ่ว่าจะไปหาลูกหลานเลิกจากโรงเรียนเนาะบ่ว่าจะเลิกทํางานเดินทางกลับบ้านหลายท่านก็ไปกาดหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดทําธุระต่างๆก็ขอให้ทุกท่านขับรถขับราด้วยการมีสติไม่ประมาทบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เคารพกฎจราจรนะเพราะว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ถ้าเฮาประมาทแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเส้นทางการจราจรทุกครั้งบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจะเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตลอดในเรื่องของการสัญจรปลอดภัยนะครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งบดีฟังบดีหีบบดีประมาทนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีในอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอิหร่านและโอมานจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตการจัดทำงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่างบปี2570เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นงบขาดดุล 788,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของ GDPตั้งเป้ารายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาทพร้อมย้ำใช้งบแบบฐานศูนย์ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้รัฐบาลกำหนดกรอบ 5Tได้แก่ใช้งบตรงเป้าหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ขับเคลื่อนพลังงานและเศรษฐกิจปรับสู่ดิจิทัลและ AI และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยย้ำเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงต้องทำหน้าที่2ด้านพร้อมกันคือประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจในวันนี้และวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคตโดยรัฐบาลได้ยึดหลัก 5Tในการจัดทำงบประมาณ
2: ด้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพราะประเทศอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ประชาชนยังเผชิญค่าครองชีพและหนี้สินจึงต้องใช้ทั้งประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและวางรากฐานระยะยาวโดยนายธนากิจไพบูลย์ชัยส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยกระดับบริการประชาชนและความปลอดภัยของระบบ
3: ปีนี้เราได้ปรับลดประมาณ 16% จากปี2569ครับมันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้จ่ายงบอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรอบคอบและคุ้มค่าขณะเดียวกันยังรักษาภารกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตในการจัดสรรงบประมาณในรอบนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและผมอยากเห็นประเทศไทยของเราครับพัฒนาระบบราชการแอปเดียวให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้
2: ขณะที่ฝ่ายค้านแสดงความกังวลว่าโครงสร้างงบประมาณไม่ตอบโจทย์การพัฒนามีการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ลดงบกระทรวงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตัดงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร้อยละ83อาจกระทบการพัฒนาพื้นที่โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ารายได้รัฐโตไม่ทันรายจ่ายทำให้งบลงทุนลดกระทบศักยภาพของประเทศมองว่างบขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และเรียกร้องให้ปฏิรูปภาษี
4: มีงบประมาณอีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของท้องถิ่นซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างที่เขาควรจะได้รับเสียทีซ้อนให้เห็นว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่าภายใต้โครงสร้างงบประมาณอย่างนี้เราจะสร้างอนาคต
2: สำหรับกรอบการประชุมวันแรกกำหนดเวลา 9:00 น. ถึง 24:00 น.และจะพิจารณาต่อเนื่องวันถัดไปตามกรอบเดิมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับภาระค่าใช้จ่ายโดยตรง
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยแนวคิดในการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศโดยเสนอให้แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและลดภาระที่ประชาชนต้องรับผิดชอบมาเป็นเวลานานโดยระบุว่าค่าไฟสาธารณะซึ่งครอบคลุมค่าไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟที่ประชาชนจ่ายมาเป็นเวลาหลายสิบปีทางที่ประชาชนไม่ควรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจึงเห็นควรว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวจริงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
6: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี3035นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงผมก็ได้มอบนโยบายให้กับการไฟฟ้าทั้ง2การไฟฟ้าไปแล้วด้วยนะครับพวกค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ชั่วคราวที่ตอนนี้มิเตอร์ชั่วคราวนั้นที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้อยู่นะครับหน่วยละประมาณ 7-8 บาทนะครับเราก็จะไปลดทอนตรงนั้นลงมาด้วยทำให้ค่าไฟนั้นลงมา3บาทเท่ากับค่าไฟของที่อยู่อาศัยนะครับก็กลายเป็นค่าไฟเรทปกติพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายรวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการด้านพลังงานก่อนจะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันกองทัพอากาศพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่
7: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสูงบูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือสบคชดที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้โดยยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีเพียงพออย่างแน่นอนรินยวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายฤทธิ์ชินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้ตนพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกเด็ดได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับรักษาความปลอดภัยเข้มงวดทั้ง13อำเภอหลังเกิดเหตุระเบิดในอำเภอตากใบส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้ว
9: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงสายวันนี้ส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและเปิดยุทธการติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมเข้มงวดการควบคุมการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนปิดช่องทางข้ามแดนผิดกฎหมายทุกจุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพ พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างเป็นที่
10: ในส่วนของสกนราธิวาสหลังจากเกิดเหตุนะครับในช่วงเวลาไม่เกิน10นาทีเนี่ยกำลังเราเข้าไปถึงพื้นที่แล้วแล้วก็ทำการปิดพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือไม่และหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดชุดไล่ล่าติดตามในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการจัดกำลังในการเฝ้าระวังในจุดอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าคนร้ายก็คือพวก BIN น่าจะพยายามจะก่อเหตุอีกซึ่งเรายังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดแต่ว่าในทุกพื้นที่เนี่ยเราจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ที่สถานการณ์ไว
9: ้นอกจากนี้ยังเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบความพร้อมของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุและเข้าระงับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาดและขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติผลักดันโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
12: ด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
11: และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่รวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคบริการและเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคเกษตรที่ได้อานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกยอดผลิตรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ61
13: นายสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นโด ดยมียอดการผลิตรถยนต์รวมอยู่ที่ 114,214 คันเติบโตขึ้นร้อยละ10ยอดการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศรวม 57,765 คันขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ61สำหรับสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในเดือนพฤษภาคมยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดจดทะเบียน 18,073 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.8 ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูงและราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและกระแสความนิยมรถยนต์กลุ่มไฮบริดในไทยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมากสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดยานยนต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกที่ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเดินทางในช่วงเวลาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังอยู่ในระยะขยายตัวและยังไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
14: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การ

0: 16ถึง2569อนุมัติโครงการแล้ว81โครงการครอบคลุม 5,518 ครัวเรือนก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ661หลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,209 หลังและเตรียมก่อสร้างอีก 3,648 หลังพร้อมทำสัญญาเช่าระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว49สัญญาครอบคลุม 3,121 ครัวเรือนโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกให้กลายเป็นผู้เช่าอย่างถูกกฎหมายทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและยังคงอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานเดิมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งจะเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติกรอบงบประมาณระยะ5ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2571ถึง2575วงเงินรวมกว่า 5,490 ล้านบาทเพื่อขยายการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมอีก262ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมปรับแผนฟื้นฟูปี2569ถึง2570และหามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่ม
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าขณะนี้ได้รายงานต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อขอปรับแผนฟื้นฟูในปี2569ถึง2570ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนในส่วนย่อยเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่แผนฟื้นฟูฉบับใหญ่ในปี2571ต่อไปสำหรับเป้าหมายการเติบโตในภาพรวมของการรถไฟคาดการว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ในทุกๆหมวดโดยรวมแล้วคิดเป็นรายได้ใกล้เคียง 10,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น3หมวดหลักได้แก่หมวดการบริหารทรัพย์สินหมวดบริการผู้โดยสารและหมวดบริการขนส่งสินค้าผู้ว่ารฟท.ยังเปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดอัตราค่าโดยสารลงเพื่อจูงใจผู้ใช้บริการนั้นปัจจุบันยังไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่ในภาพรวมของการให้บริการมองว่าควรนำเอามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะมาใช้ในการเยียวยาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงแนวทางในอนาคตอาจจะเป็นการใช้รูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือรูปแบบอื่นๆในการชดเชยซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติ สถานี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานได้จัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการร่วมช่องแคบฮอร์มุซมีการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของช่องแคบแห่งนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อกรณีที่โอมานร่วมมือกับองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่ออพยพเรือหลายลำที่ติดค้างอยู่ในบริเวณน่านน้ำดังกล่าวนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,300 รายขณะที่ประชาชนอีกกว่า150ล้านคนกำลังเผชิญกับอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าสภาพความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบและอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิที่สูงอยู่ในเวลานี้ทั้งยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้นะครับตรงกับวันที่29นะครับเดือนมิถุนายน2569นะครับวันนี้อยู่กันนะครับพร้อมหน้าพร้อมตานะครับณถนนชูเมืองสายชนนีสางทุนชัยคำรอดและอัครเดชคำพีระนะครับในช่องทางของสื่อของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทาง FM 92.5 MHz นะครับเอ็ม891กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณทุกเครือข่ายนะครับของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณถ่ายทอดสดด้วยนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับรอบน็อกเอาท์กันแล้วหลังจากที่ผ่านมาสู่รอบแรกนะครับได้ทีมที่เข้ารอบนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเต็งทีมไม่เต็งเข้ารอบมานะฮะจากปกติเนี่ยสมัยก่อนๆ ก็จะเป็นที่1ที่2นะครับได้เข้ารอบตอนนี้มีที่3อีกนะที่3ดีที่สุดก็เข้ามาอีกนะครับก็จะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับแล้วก็แข่งไปแล้วคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณทางโมโนทางจัสนะครับนะ GAS ที่ได้ลิขสิทธิ์แล้วก็มอบนะให้ดูฟรีในบางช่องทางนะครับแล้วก็มอบให้ดูฟรีทางไทยรัฐทีวีด้วยนะครับเป็นข่าวดีตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็มอบให้ชมฟรีในคู่ของบางเวลานะครับใครที่ติดตามฟุตบอลโลกก็ไปดูในช่องทางของช่องทางของโมโน29นะโมโนสปอร์ตเขาจะมีประชาสัมพันธ์เรื่อยๆให้ชมกันว่าช่องดูฟรีคู่ที่ดูฟรีนะครับที่ดูได้ทางทีวีดิจิตอลเนี่ยดูได้คู่ไหนเวลาไหนส่วนคู่ที่เราต้องเสียตังค์เข้าชมเป็นสมาชิกของโมโนแม็กอะไรต่างๆเนี่ยก็นะก็ติดตามกันนะครับแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆเนี่ยก็ขอบคุณทางด้านของเจ้าของลิขสิทธิ์แหละครับที่มอบไฮไลท์การทำประตูทุกคู่คนที่ไม่ได้ชมตลอดทั้ง90นาทีของทุกคู่นะฮะหลายๆช่องได้ไฮไลท์นะซึ่งไฮไลท์การทำประตูนะลูกหวาดเสียวอะไรต่างๆให้ชมกันนะครับก็ติดตามกันขอบคุณนะครับส่วนดราม่าว่าเอ๊ะทำไมผู้จัดถึงไม่ยอมให้คู่บราซิลได้ชมทั้งคู่บราซิลที่เตะกับญี่ปุ่นในครั้งนี้ได้ชมฟรีทางดิจิตอลทีวีนะครับก็ต้องเข้าใจผู้จัดนะต้องเข้าใจเจ้าของลิขสิทธิ์นะเขาซื้อมานะครับเขาซื้อมานะเขาซื้อมาด้วยเงินของเขาเองนะครับลงทุนซื้อมาเขาเป็นองค์กรเอกชนที่ทำธุรกิจนะครับแสวงหากำไรแต่จะได้กำไรจากฟุตบอลโลกเมื่อไหร่ไม่รู้นะครั้งนี้อาจจะไม่ได้กำไรอาจจะเป็นครั้งหน้าได้กำไรหรืออาจจะขาดทุนทั้งสองครั้งแต่เขาใช้เงินของเขานะครับเขามอบให้ดูฟรีมาตั้งแต่รอบแรกนะครับซึ่งเขาไม่ให้ก็ได้นะต้องบอกเขาไม่ให้ก็ได้เพราะเขาลงทุนด้วยเงินของเขาเองนะครับเขาให้ดูฟรีในรอบที่2รอบน็อกเอาท์นะครับแล้วก็ยังให้พันธมิตรอย่างไทยรัฐไปถ่ายทอดสดด้วยบางคู่นะครับก็ต้องชื่นชมเขานะครับชมได้คู่ที่เขานะให้ชมได้ดูฟรีนะอยากจะดูแบบคู่ที่ถูกใจก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับช่องทางของเขาก็คือโมโนแม็กที่เขาขายลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะก็สมัครสมาชิกกันนะครับเดี๋ยวจะได้คุยยาวๆเรื่องของฟุตบอลข้ามคืนนี้เรื่องรอบน็อกเอาท์นะครับแต่ว่าตอนนี้ไปดีใจกับทีมวอลเลย์บอลก่อนนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวอลเลย์บอลทั้งวอลเลย์บอลชายหาดแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงนะครับได้แชมป์นะครับวอลเลย์บอลหญิงปรินเซสครับครั้งที่23ยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์แห่งอาเซียนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับเป็นการรอบชิงกันนะครับก็ไทยซึ่งเป็นแชมป์รายการนี้นะเมื่อปีที่แล้วด้วยในครั้งที่แล้วนะที่นครปฐมนะครับครั้งที่21นั่นแหละจำได้อยู่นะคราวนี้นะก็มาชิงนะรอบชิงชนะเลิศนะก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะชนะนครปฐมนะคราวนี้รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งนึงเจอกับเวียดนามตอนที่นครปฐมเนี่ยเอาชนะอินโดนีเซียรอบชิงนะคราวนี้ชิงกับเวียดนามนะครับแล้วก็เรารอบรองเนี่ยชนะมานะเราชนะฟิลิปปินส์มารอบรองส่วนเวียดนามชนะอินโดนีเซียนะฮะในรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็เราชนะเวียดนามนะครับขาดลอยนะก็3-0เซตนะคว้าแชมป์นะครับ25-23 29-27และ25-22นะครับคว้าแชมป์ยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีนะครับในการคว้าแชมป์นะก็สุดยอดสำหรับทีมเยาวชนสาวไทยนะอายุ18ปีนะครับเราได้เหรียญทองนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเวียดนามเหรียญทองแดงนี่เป็นฟิลิปปินส์นะครับรอบชิงเหรียญทองแดงนี่เอาชนะอินโดนีเซียนะครับเหรียญเงินครั้งที่แล้ว3-2เซตนะครับ27 25 27 29 19 20 18 25 25 22และ25 11นะครับฟิลิปปินส์ได้เหรียญทองแดงนะครับก็ผลงานนะก็ทำได้เมื่อ2ปีก่อนนั่นแหละครับส่วนอินโดนีเซียก็จบอันดับที่4นะครับซึ่งหลังจากการแข่งขันอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์แห่งอาเซียนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ที่โคราชนครราชสีมาแล้วนะครับก็หลังจากนี้อีก7ทีมนะครับ7ทีมยกเว้นมาเลเซียนะฮะจะเข้าแข่งขันรายการ AVC Go อายุ18ปีแชมเปี้ยนชิพ2026 1-7 กรกฎาคมนะสนามเดิมนะครับสนามเดิม7ทีมนะครับเข้าแข่งขันต่อสนามเดิมจะหา4ทีมดีที่สุดไปแข่งขันชิงแชมป์โลกอายุ19ปีต่อไปนะครับนะส่วนที่ได้เฮก็คือวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะวอลเลย์บอลเวิร์ลบีทโปรทัวร์ฟิวเจอร์กวางซูหางโจนะหางโจที่ชัยนาทที่ประเทศจีนนะที่หางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนนะวอลเลย์บอลได้เฮกับ18ปีแล้วนะได้เฮกับวอลเลย์บอลชายหาดอีกนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยนะวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนะก็เข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง2ประเภทนะครับทีมหญิง1นะธาราวดีนราพรพัฒน์นะหรือไบรท์นะครับกับวชิรวะวรพิชยากรก้องพบศัตรูวดีนะหรือเบสนะคู่มืออันดับที่5ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีทเกมนะครับที่ซันย่านะครับเอาชนะเจ้าถิ่นนะคู่มือ2รายการนะครับจากจีน2-1เซตคว้าแชมป์นะครับขณะที่ทีมชายไทย2ครับเนติธรมุนิกุลแล้วดูว่าเฟรมนะครับจับคู่กับปรวิทย์ตาวะโตรัวตั้มนะชื่อเล่นว่าตั้มคู่มือจากของรายการเจอกับอิหร่านนะครับนะก็ปรากฏว่าเราชนะอิหร่านไป2-0เซตนะครับและขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นนะครับไทย1นะมีจ่าเอกพิทักษ์ทิพย์จันทร์หรือว่ายูนะครับกับอาสาสมัครฐานพลานวชิรวิทย์หมวดผาหรือแฟ้มนะครับคู่มืออันดับ2นะครับได้ที่3ด้วยนะเอาชนะคู่ของเจ้าถิ่นนะคือหลุยหยุยนะจากหลุยเยียงนะครับคู่มือ15ของรายการนะ2-1เซตนะทำให้ในประเภทชายในไทยได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงส่วนหญิงได้เหรียญทองนะเป็นการคว้าแชมป์2ทอง1ทองแดงนะครับในวอลเลย์บอลชายหาดที่หางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนนะแข่งกันจบเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็นักกีฬาของเราจะเดินทางกลับนะครับถึงค่ำวันนี้แหละประมาณสัก20นาฬิกานะถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับยังอยู่ในเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลชายไปแข่งขัน AVC Men Cup2026นะครับที่อินเดียรายการนี้เราไม่ได้เข้าสู่รอบรองนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเขาแย่งที่2ของสายเข้าไปได้นะครับและอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญใน4เกมแล้วก็จะเป็นคู่ปรับสำคัญในเอเชียนเกมด้วยคว้าแชมป์รายการนี้ครับเอาชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าแชมป์ AVC Men Cup เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับชนะปั๊บเนี่ยโอ้โหขยับไปอยู่ที่43ของโลกเลยทีเดียวสำหรับอินโดนีเซียนะครับก็เป็นแชมป์ซีเกม12สมัยนะไปคว้าแชมป์ AVC Men Cup 2026ที่อินเดียนะครับเอาชนะเกาหลีใต้ซึ่งอันดับโลกเหนือกว่านะครับ24ของโลกนะโอ้โหแล้วเกาหลีใต้นี่เป็นทีมที่ได้เหรียญทองแดงรายการนี้เนี่ย2สมัยนะปี2023 2024นะครับชนะในเซตแรกเนี่ย34-32 25-16และ25-23นะคือเคยแพ้มานะในรอบแรกสาย B นะ3เซตรวดเลยคราวนี้มาแก้ตัวได้และคว้าแชมป์ยินดีกับอินโดนีเซียนะครับส่วนอันดับที่3นะครับเป็นอินเดียเจ้าภาพนะเจ้าภาพนะครับก่อนหน้านั้นเคยแข่งรายการนี้เมื่อปี2023นะอยู่ท้ายตารางอ่ะคราวนี้เข้ามาถึงรอบรองแล้วก็แพ้รอบรองมาชิงที่3นะเอาชาบาเรนนะครับเอาชาบาเรนนะครับแชมป์เก่านะนะแล้วก็รองแชมป์ปี2023ด้วยนะอดีตแชมป์เก่านะครับไอ้3-1เซตนะครับทำให้อินเดียได้ที่3นะส่วนไทยนะครับเราแข่งจบก่อน4นัดแล้วก็ได้พักตั้ง4วันการได้พัก4วันแล้วไม่ได้แข่งขันทำให้วอลเลย์บอลชายไทยนะค่อนข้างที่จะข้อสนิมพอสมควรแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นด้วยนะครับเอาตัวสำรองมายืดเส้นยืดสายชิงอันดับที่5กับคาซัคสถานซึ่งเราเคยชนะมาด้วยนะปรากฏว่าเราแพ้ไปคราวนี้1-3เซตนะฮะได้อันดับ ที่6ของรายการนะครับแต่ก็เป็นผลงานที่ดีกว่าครั้งก่อนนะปี2024ทีมวอลเลย์บอลชายไทยนะนั่นแล้วก็ปี2025ไทยตกรอบแรกนะครับนะจบอันดับที่9 2ปีติดต่อกันนะนะและคราวนี้เนี่ยเราได้อันดับที่6ครับนะแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบก็ถือว่าของเราพัฒนาขึ้นนะแต่ยังไม่ได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ นะครับส่วนคาซัคสถานจบอันดับที่5นะครับก่อนไปเรื่องของฟุตบอลไปดูเรื่องของกีฬาจักรยานก่อนนะครับความเร็วของจักรยานและก็ความเร็วของมอเตอร์ไซค์ครับความเร็วของจักรยานครับพลเอกเดชาเหงประศรีหรือว่าเสมึกของน้องๆวงการนักข่าวนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนหรือว่า ACF นะครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชโอขออภัยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็บอกว่าเตรียมนักกีฬาของเราจักรยาน BMX นะครับชุดแข่งเอเชียนเกมนะครับก็ไปแข่งขันรายการที่อินโดนีเซียครับรายการนานาชาติบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่อินโดนีเซียซึ่งวันที่2สนามที่2ระดับ C1 นะครับมีการสะสมคะแนนโลกด้วยนะครับซึ่งเรามีมิสเตอร์ฮาวิเครฟกับทางด้านของนนทกรอินทรโคกสูงนะครับ2ผู้สอนทีมชาติไทยนะก็ดูแลอยู่ก็บอกว่านักกีฬาของเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโอมพุทธภูมินะครับคว้าเหรียญนะฮะคว้าเหรียญอันดับ1นะเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23มาครองนะครับส่วนเอโกเมสนะครับสู้เต็มที่นะได้อันดับที่2เหรียญเงินนะแพ้อินโดนีเซียนิดเดียวริโออักบาได้เหรียญทองนะส่วนน้องฟ้าชุติการนะครับแล้วก็น้องขวัญหาไทยเพชรนะครับก็น้องฟ้าชุติการได้เหรียญเงินรุ่นประชาชนหญิงนะครับส่วนขวัญหาไทยเพชรได้เหรียญเงินรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงนะครับซึ่งสรุปผลการแข่งขันนะที่อินโดนีเซียนะครับของเราได้รวมนะครับ1เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็นะแล้วก็รวมกับวันแรก1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับนักปั่นไทยคว้ามาทั้งหมด2เหรียญทอง5เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่ายอดเยี่ยมและน่าพอใจของทีมจักรยาน BMX นะครับที่ไปอุ่นเครื่องที่อินโดนีเซียนะครับก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้นะครับยังอยู่ในเรื่องของจักรยานสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์ประจำปี2569สนามที่4นะครับ26ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมาที่เวโรโดมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้ชิงชัยกัน25เหรียญทองก็ปรากฏว่าอภิสราศรีมงคลนะนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนี่ครั้งที่20นะครับจากทีมพราหมณ์19นะครับลงแข่งขันนี่แม่คว้ามาถึง8เหรียญทองนะโอ้โหไม่ค่อยแบ่งใครเลยนะครับก็คว้าเหรียญทองนะล่าสุดก็ได้เมื่อวานนี้ก็เป็นคิรินประชาชนหญิงนะนะครับแล้วก็แบ่งให้กับทางด้านของนัทพรอภิโมกก็นี่ชุดทีมชาติเหมือนกันในเอเชียนเกมนะครับเปิดซูท4กิโลนะครับแล้วก็เปิดซูทรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอภิสราศรีมงคลก็ได้เหรียญทองอีกนะสปินประชาชนหญิงที่1ก็อภิสราศรีมงคลนะครับสปินประชาชนชายก็อรชุนเพชรรัตน์นะครับจากราชนาวีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะครับพอยเรส30กิโลเมตรชายเนี่ยศักชัยพอดีงามจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกินะครับพอยเรส10กิโลเมตรหญิงเนี่ยอภิสราศรีมงคลนะพราหมณ์19นะแล้วก็พอยเรส10กิโลเมตรหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็อภิสราศรีมงคลนะครับแหมสนาม4นี้นะครับอภิสราศรีมงคลนะนักปั่นของเราในชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะทีมพราหมณ์19คว้าไปถึง8เหรียญทองนะครับแล้วก็ในรุ่น23ปีก็คว้าเหรียญมาอีกแหมนะก็ยินดีกับน้องด้วยน้องเก่งจริงๆนะครับน้องเก่งจริงๆนะครับส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับนะที่ผมไม่ได้รายงานก็ไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับส่วนการแข่งขันรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจัดขึ้นก็คือการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2นะครับ3ถึง5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลนะครับสุรินทร์วงศ์เขตหนองจอกนะก็สนใจสมัครกันได้นะครับที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานนะครับส่วนเรื่องของความเร็ว2ล้อนะครับศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ MotoGP ฤดูกาล2026สนาม10สนาม TT เซอร์กิตเอลเซนเนเธอร์แลนด์นะครับในรอบสปินเรสเนี่ยแชมป์เป็นของราอูลเฟอร์นันเดสนะครับคว้าแชมป์นะแต่พอมาถึงรอบเมนเรสนะครับแชมป์เป็นของหนุ่มน้อยหน้ามนคนญี่ปุ่นนามชื่อว่าไอโอกุระนะครับจากแท็กเคาท์เรซซิ่งนะไล่แซงมาจากที่3ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทางด้านของเฮอร์เก้มาตินนำอยู่นะครับแล้วก็คนที่ทำคะแนนออกหัวแถวก็คือราอูลเฟอร์นันเดสทีมเมทของไอโอกุระนั่นแหละครับจากเทคเฮาส์เรสซิ่งเขาไล่กัน2คนนะส่วนทางด้านของไอโอกุระค่อยๆตามค่อยๆตามรักษายางไว้รักษายางไว้พอถึง 5-6 รอบสุดท้ายแซงทีละคันทีละคันทีละคันและเข้าเส้นชัยแบบสุดยอดจริงๆนี่เป็นนักบิดญี่ปุ่นคนแรกในรอบ20กว่าปีนะที่คว้าแชมป์โมโต GP นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะไอโอกุระจากเทคเฮาส์เรสซิ่งนะคว้าแชมป์นะส่วนมาโคเบชิตินะครับแหมพลาด3สนามติดต่อกันนะครับล้มครับล้มนะครับตอนนี้เนี่ยไอโอกุระคะแนน193คะแนนแล้วนะนะก็แทนไล่แทนมาโคเบเชตินะ186นะแล้วก็ฮอเก้มาตินนำอยู่นะตอนนี้ฮอเก้มาตินคะแนนสะสมรวมอยู่นะครับโอ้โหน่าสุดยอดจริงๆสำหรับไอโอกุระนะครับนักบิดญี่ปุ่นคนแรกในรอบ22ปีคว้าในรอบเมนเรสโมโต GP คนก่อนหน้าที่เคยทำได้คือมาโกโตะทามาดะเมื่อปี2004นะฮะโอ้โหมาร์คมาเกสนะครับก็รักษาสภาพหน้ายางนะครับไม่ลุ้นไม่ลุยมากนะใช้ยางซอฟทำให้ปลายมีแผ่วประคองได้อันดับที่7นะนะเดิมได้ที่6แต่ว่าไปแท็กลิมิตนะหล่นไปอยู่ที่7นะครับมาร์คมาเกสนะครับนะนะนี่คือเรื่องของ Moto GP นะครับส่วนน้องการแข่งขัน F2 นะฟิวเจอร์เรสหรือรอบแข่งขันจริง Red Bull Ring เมืองสปีเบิร์กนะครับโมฟอร์มูล่า2นะครับเติ้ลทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักแข่งไทยจากอาร์ตแกรนด์พีคนะครับทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับออกจากพิษนะครับเป็นหล่นมีอยู่ที่12อ่ะนะแล้วก็ขยับขึ้นมาแล้วแซงขึ้นมาแซงขึ้นมาจบอันดับที่5นะคว้าไปอีก10คะแนนนะฮะสนามต่อไปก็รอลุ้นกันนะครับส่วนฟอร์มูล่า3นะครับนะเจมส์ณัฐวุฒิพิรมภักดีจากทีม DAMS Lucas Oil จบที่26ไม่มีแต้มนะนะครับนี่คือเรื่องของฟอร์มูล่า2แล้วก็ฟอร์มูล่า3ซึ่งนักกีฬาชาวไทยไปแข่งขันอยู่ด้วยนะครับเรื่องของกอล์ฟนะกอล์ฟรายการ KPMG Women PGA 2026นะก็แชมป์ที่มินนิโซตานะครับแชมป์ของรายการนี้ไม่ใช่ของนักกีฬาไทยนะฮะเป็นของนักกีฬาเกาหลีครับฮารูแฮรันนะครับ13อันเดอร์พาคว้าแชมป์เมเจอร์ LPGA รายการแรกได้สำเร็จนะโอ้นะก็ยินดีด้วยนะครับส่วนของเราดีที่สุดก็คือจีโน่อาทิยาทิติกุลนะจบที่8ร่วม6อันเดอร์พานะครับในเมเจอร์ที่3ของปีนะครับแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจนะฮะจบที่37ร่วมนะ1โอเวอร์พาร์โปรเมียปัจจารีนะฮะจบที่37ร่วมเช่นเดียวกันนะครับส่วนพรอนงเพชรล้ำจบที่5โอเวอร์พาร์53นะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับเรื่องของฟุตบอลยินดีกับเบดิตเอเชียนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลวิงไทยวิมเมนลีก1ฤดูกาล2026นะครับเงินรางวัล 600,000 บาทแล้วก็จะเข้าแข่งขันฟุตบอล AFC Women Champions League ฤดูกาลหน้านะครับในรอบparliamentary state นะครับก็ที่ขอนแก่นก็มีการมอบถ้วยรางวัลให้กับการแข่งฟุตบอลวิงไทยวิเมนลีก1ฤดูกาล2026นะครับ BGC บัณฑิตเอเชียคว้าแชมป์แบบนอนมาเลยครับสุดยอดจริงๆยินดีด้วยนะเป็นการคว้าแชมป์3สมัยติดต่อกันได้แชมป์แบบไม่แพ้ใครนะฮะนะได้แชมป์รองแชมป์คือชลบุรีนะครับทีมฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีแล้วก็ที่3กรุงเทพมหานครนะครับเกษมบัณฑิตได้ที่4 BRU สุระBRU บุรีราษฎร์เนี่ยได้ที่5โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีได้ที่6นะตกชั้นก็คือจังหวัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็นครสวรรค์ FC ในตกชั้นนะครับนี่เป็นแชมป์สมัยที่8แล้วสำหรับ BGC บัณฑิตเอเชียนะครับส่วนทีมที่ขึ้นชั้นขึ้นมาแล้วก็ได้แชมป์ไทยลีก2 Women ไทยลีก2ก็คือ LPGSS เคลางยูไนเต็ดครับคว้าแชมป์และได้ขึ้นชั้นนะครับเงินรางวัล 150,000 บาทนะครับจะได้เข้าแข่งขันไทยวิเมนลีก1ฤดูกาลหน้านะครับนี่มาอันดับที่2ด้วยนะอันดับที่2ได้เล่นชั้นก็คือ BGPTU ท่าโขลงนะครับได้อันดับที่2นะครับนะ นี่คือเรื่องของไทยลีกอ้าวมาดูเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกนี่ได้ทีมที่เข้าสู่รอบน็อกเอาท์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ32ทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับเอเชียเหลือแค่ญี่ปุ่นนะครับทีมเต็งอย่างอาร์เจนตินาบราซิลอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสเข้ารอบกันหมดเลยนะยุโรปเข้ารอบเยอะสุดแหละนะครับเอเชียเหลือแค่ญี่ปุ่นนะแอฟริกาใต้โมร็อกโกแอฟริกาใต้นะโมร็อกโกไอวอรี่โกสกาน่าเซเนกัลอียิปต์ครับเวิร์ดนี่มาครั้งแรกก็มาเลยครับดีอาร์คองโกนะครับแล้วก็แอลจีเรียเนี่ยอเมริกาใต้อาร์เจนตินาบราซิลโคลอมเบียเอกวาดอร์ปารากวัยนะครับโซนคาเคปเม็กซิโกสหรัฐแคนาดาเป็นเจ้าภาพแต่ว่ารอบน็อกเอาท์เนี่ยแข่งนอกประเทศนะครับยุโรปมาหมดเลยนะครับเยอรมนีนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนสเปนนะครับโปรตุเกสอังกฤษเบลเยียมนะครับออสเตรียออสเตรเลียนะมาด้วยนะครับโครเอเชียบอสเนียและเนเธอร์แลนด์นี่นะครับอาร์เจนตินาบราซิลโคลอมเบียเอกวาดอร์และปารากวัยมาครบเลยนะครับแล้วก็คู่หลักๆที่ประกบคู่ที่น่าสนใจนะบราซิลเจอญี่ปุ่นเนี่ยฝรั่งเศสเจอสวีเดนอังกฤษเจอดีอาร์คองโกโปรตุเกสเจอโครเอเชียอาร์เจนตินาเจอแคปเวิร์ดนะครับส่วนเมื่อเช้าคู่แรกเจอกันนะครับแอฟริกาใต้เจอกับแคนาดานะฮะเป็นน็อกเอาท์คู่แรกแล้วก็ปรากฏว่าเป็นแคนาดานะครับเจ้าภาพนะชนะ1-0จากการยิงช่วงเวลาทดเจ็บของสเตเฟนเอสตาคิวนาทีที่90+2นะครับโอ้โหบุกกันไปบุกกันมานะโอ้โหสนุกจริงๆแลกกันไปแลกกันมาสุดท้ายจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับสเตฟานเอสตาคิวฮะคือยิงกันไปยิงกันมานะกองหลังก็สกัดนะครับโอ้โหเบิ้ลกันหลายครั้งอ่ะสุดท้ายก็ได้ประตูชัยฮะนาทีบาปครับส่งผลให้แคนาดาเข้ารอบไปก่อนเลยนะครับนะส่วนแอฟริกาใต้ตกรอบครับนั่นคือพักน้อยนะครับก็แคนาดาเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะไปเจอใครล่ะผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกที่จะแข่งขันกันนะครับในค่ำคืนนี้นะที่ใครเขาอยากจะดูทางฟรีทีวีแต่ว่านะถ้าดูไม่ได้ก็ไปซื้อโปรแกรมการชมทางโมโนแม็กนั่นแหละครับบราซิลเจอกับญี่ปุ่นเที่ยงคืนครับบราซิลนี่มีอันเชลอตตินะครับโอ้โหก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งเจอกับญี่ปุ่นนะบอกว่าเล่นกับญี่ปุ่นต้องใช้สมองหัวใจและแผนการเล่นที่ชัดเจนต้องการชนะญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากมากนะใช้ทุกอย่างรวมกันนะครับโอ้โหแล้วก็นะบอกว่าสมองหัวใจแผงการเล่นชัดเจนที่จะคว้าชัยชนะได้ในค่ำคืนนี้ส่วนญี่ปุ่นครับกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นฮาจิเมะโมริยาสุบอกว่าโอ้โหผมนี่ปลื้มใจมากเลยนะในการเจอกับคาร์โลแอนเชลติเป็นกุนซือที่ผมได้ชื่นชมเป็นไอดอลในดวงใจโรยยาหอมกันซะแล้วนะแม่อย่างว่าแหละนะคนเราก็มีกุนซือในดวงใจมีนักเตะในดวงใจมีกุนซือในดวงใจและฮาจิเมะโมริยาสุกุนซือของญี่ปุ่นเขามีอันเชลติเป็นกุนซือในดวงใจใครๆก็ชมอ่ะครับอยู่คุมเรอัลมาดริดเอ่ยได้แชมป์เมื่อกี้แชมป์ล่ะนะครับค่ำคืนนี้ดูกันนะว่าใครจะชนะโมริยาสุเคยนำทีมญี่ปุ่นอุ่นเครื่องชนะบราซิลมาแล้วนะครับในการอุ่นเครื่องตอนนั้นชนะ3-2นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซามูไรบลูที่ชนะบราซิลนะฮะมาตั้งแต่ปี1989ที่เจอมาครั้งแรกที่เจอกันนะครับและชนะมาได้3-2นี่แหละครับนี่กำลังใจมีไงเคยชนะมาและหวังว่าค่ำคืนนี้เที่ยงคืนนะฮะขอเชียร์ญี่ปุ่นนะฮะขออนุญาตเป็นเอเชียนะเชียร์ญี่ปุ่นหน่อยในการเจอกับบราซิลอยากให้ญี่ปุ่นเข้านะอยากให้ญี่ปุ่นเข้าถึงแม้ว่าจะลำบากจะยากแต่เราก็สู้กับญี่ปุ่นให้สนุกนะครับนอกจากนั้น15:30นะครับเยอรมนีเจอปารากวัยคู่นี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะได้ชมฟรีทางโมโน29หรือว่าโมโนสปอร์ตนะลองดูนะถ้าใครที่ตื่นเช้าเนี่ยนะก็ลองดูนะตื่นมาดูครึ่งหลังก็ได้สัก16:30น่าจะทันอยู่นะครับเยอรมนีเจอปารากวัยนะครับส่วนวันอื่นๆก็จะมีไอวอรี่โคสต์เจอนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เจอโมร็อกโกฝรั่งเศสเจอสวีเดนเม็กซิโกเจอเอกวาดอร์อังกฤษเจอดีอาร์คองโกสเปนเจอออสเตรียเบลเยียมเจอเซเนกัลสหรัฐเจอบอสเนียออสเตรเลียเจออียิปต์โปรตุเกสเจอโครเอเชียสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียอาร์เจนตินาเจอคาบเวิร์ดโคลอมเบียเจอกาน่าค่อยๆว่ากันทีละคู่ค่อยเชียร์กันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่การวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยปลายปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มั่นใจผลงานดีกว่าครั้งที่ผ่านมาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิลกภาวนานุสิทธิ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและพระปริยัติวัชระเมธีและเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลี่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งและกราบบังคมทูลแนะนำนายโลลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางชุติมนสิริวิทยารัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ ในวันเดียวกันนั้นเวลา 9:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์และคณะพระธรรมจาริกเตรียมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดโอกาสให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการทั้งด้านพระปริยัติธรรมและสายสามัญโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน193รูประหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามภายหลังพิธีอุปสมบทพระภิกษุและสามเณรจะเข้าศึกษาต่อณวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่61ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2508มีผู้ผ่านการบรรพชาอุปสมบทสะสมแล้ว 12,338 รูปและปัจจุบันยังคงครองสมณเพศอยู่จำนวน272รูปถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมสืบสารพระปณิธานด้านการปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยมีข้าราชการตำรวจที่เคยถวายงานในคดียาเสพติดอัยการร่วมในคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านยาเสพติดของประเทศต่างๆประจำประเทศไทยร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติพระกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณด้านกฎหมายและการดำเนินคดียาเสพติดเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจสืบสวนปราบปรามและดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพระปณิธานในการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณณอาคาร1ชั้น2กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอใช้วงเงินกู้400ล้านบาทเดินหน้าโครงการ Golf Top Upสนับสนุนรถขนส่งสาธารณะเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งของประเทศ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Up ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบเงินกู้400ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะในภาคขนส่งสาธารณะจากการใช้พลังงานฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้า มุ่งยกระดับคุณภาพบริการขนส่งรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวครอบคลุมยานพาหนะ7กลุ่มอาทิรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกรวมกว่า 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทกำหนดรูปแบบการสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของรถเช่นการสนับสนุนเงินก้อนแรกหรือการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า
4: GOVT นะครับก๊อปแล้วก็ Top Up นะครับเป็นชื่อโครงการนี้น่าจะใช้เงินอยู่ประมาณสักถ้ามาร่วมกันเต็มๆเลยเนี่ยนะครับน่าใช้เงินอยู่ประมาณ 24,000 ล้านโดยการอุดหนุนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นรถบางประเภทเนี่ยนะครับอย่างเช่นรถขนส่งประจำทางเนี่ยอาจจะเป็นช่วยเงินก้อนแรกไปเลยสำหรับคนที่เปลี่ยนรถจากรถเก่าเนี่ยไปเป็นรถ EV สำหรับรถบัสประจำทางนะครับผู้ประกอบการรถขนส่งรถของหลวงนี่คือต่างหากขสมกบขสอันนี้ต่างหากอันนี้อีกโครงการนึงแต่อันนี้คือช่วยประชาชนแต่แท็กซี่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ารัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยแคปในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อวันยกตัวอย่างเช่นวันนี้แท็กซี่ระบบเดิมเนี่ยหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาอาจจะมีภาระที่เขาจะต้องจ่ายอยู่ประมาณวันละ700รัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยเขาเป็นวันละ500ระยะเวลา5ปีอย่างนี้เป็นต้น
3: ทั้งนี้คาดว่าโครงการจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 200,000 ตันต่อปีเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า11ล้านต้นต่อปีและช่วยลดการใช้น้ำมันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีแผนเสนอโครงการสนับสนุนเพิ่มเติมอาทิการส่งเสริมการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการช่วยเหลือภาคขนส่งเพื่อรักษาระดับค่าโดยสารยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายรถไฟฟ้าคันแรกแต่รัฐบาลเตรียมดำเนินมาตรการลดภาษีป้ายวงกลมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดร้อยละ80เป็นระยะเวลา3ปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงชวิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีนี
5: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจกล้าเตรียมดำเนินงานแผนระยะเร่งด่วน97โครงการส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดน่านอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงกลาโหมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานความร่วมมือยกระดับกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่การดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนด้านพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการบูรณาการครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ทักษะ และประสบการณ์ของกำลังพลตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตต่างๆในระหว่างเกิดภัยให้บรรเทาเบาบางลงได้อย่างรวดเร็วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวจากปัจจัยการท่องเที่ยวและส่งออกพร้อมจับตาความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน
7: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม2569ว่าเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยควบคู่กับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่23ตลอดจนการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับรายได้เกษตรกรอย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมได้ปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านภาระค่าครองชีพต้นทุนการผลิตรวมถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนทั้งนี้เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทยยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากระดับอัตราเงินเฟ้อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงซึ่งภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมและปัจจัยเสี่ยง

0: พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยอสซี่คาราดีผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติของอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Die Welt ของเยอรมนีในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านต่ออิสราเอลเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางการอิสราเอลสามารถบันทึกการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้อยู่ที่กว่า 4,800 ครั้งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1,600 ครั้งนายคาราดีกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านมุ่งเป้าไปยังระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของอิสราเอลองค์กรบริหารส่วนกลางบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางและประชาชนทั่วไปซึ่งกลุ่มแฮกเกอร์บางกลุ่มของอิหร่านมีทักษะสูงมากอย่างไรก็ตามอิสราเอลสามารถรับมือการโจมตีครั้งนี้ได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าออสเตรเลียและวานูอาตูลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างครอบคลุมที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับออสเตรเลียว่าจะไม่มีการตั้งฐานทัพทหารต่างชาติในวานูอาตูรวมทั้งช่วยปกป้องความมั่นคงและอธิปไตยของสองประเทศด้านนายกรัฐมนตรีโจทัมนาปัตผู้นำวานูอาตูกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งผ่านการรับรองจากรัฐสภาแล้วจะห้ามไม่ให้มีการนำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปใช้ประโยชน์ในด้านทางทหารโดยเด็ดขาดความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าจีนจะพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคแปซิฟิกด้วยการสร้างฐานทัพถาวรในวานูอาตูภายหลังกองทัพเรือจีนนำเรือเข้าเทียบท่าประเทศเกาะแห่งนี้หลายครั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการ่วมกับองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลยูกันดาเปิดตัวหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ร่วมระดับทวีปหรือ IMST เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทวีปแอฟริกาในการเตรียมพร้อมประสานงานและตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ทั้งนี้หน่วยงาน IMST จะดำเนินงานภายใต้หลักการ1ทีม1แผนและ1งบประมาณโดยจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อเสริมสร้างการตอบสนองต่อการระบาดทั่วทวีปแอฟริกาขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเน้นย้ำว่าการเปิดตัวหน่วยงานดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและเป็นเสาหลักความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันบาสเกตบอลดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบชิงชนะเลิศระหว่าง AFA ปะทะไฮเทคบาสเกตบอลอะคาเดมี่เกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีก่อนที่จะเป็น AFA ที่เบียดเอาชนะไปได้49-46คว้าแชมป์ดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่น U16 ไปครองด้านรอบชิงที่3แบนวาสอะคาเดมี่ TNS TST เอาชนะ BU บาส72-59คว้าอันดับ3ไปครองขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนอีกรายการที่น่าติดตามคือการแข่งขันจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026รุ่นอายุ 10-11 ปีซึ่งสิ้นสุดการแข่งขันในรอบฤดูกาลปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้6ทีมผ่านเข้าสู่รอบโพสต์ซีซั่นเพื่อลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลโดยทีมอันดับที่1 Electric Eagle และทีมอันดับ2 Midnight Bombers ได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟโดยอัตโนมัติส่วนทีมอันดับ3ถึงทีมอันดับ6จะต้องแข่งขันในรอบเพลย์อินแบบนัดเดียวรู้ผลประกอบด้วยคู่ระหว่าง Shadow Shark ทีมอันดับ3พบกับ Arctic Wolf ทีมอันดับ6และ Iron Dragon ทีมอันดับ4พบกับ Rhino Charger ทีมอันดับ5สำหรับรอบเพลย์ออฟจะปรับรูปแบบการแข่งขันเป็นระบบชนะ2ใน3เกมโดย Electric Eagle จะพบผู้ชนะระหว่าง Iron Dragon หรือ Rhino Charger ขณะที่ Midnight Bombers จะ

0: กับผู้ชนะระหว่าง Shadow Shark และ Arctic Wolf สามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้ทาง YouTube Junior Baller League Thailand รวมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Junior Baller League Thailandนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมถึงเอเชียนบีดเกมครั้งที่6ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนก่อนการแข่งขันยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับการเตรียมทีมในทุกด้านเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดและคาดหวังว่าผลงานของนักกีฬาไทยจะดีกว่าการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาด้านการบริหารจัดการทั้งงบประมาณสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเงินรางวัลของเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งที่5รวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันกกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้วางแผนและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยผ่านช่องทาง T-Sport 7สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองขณะที่กีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองเดียวกันนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันวินเซิร์ฟ IQ4 ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเอเชียนเกมธีรภัทรปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีเดินทางกลับไปร่วมฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในศึกฟุตบอลเจลีก2ฤดูกาลหน้าสำหรับเจ้าเปาทำผลงานให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือในฤดูกาลพิเศษได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่น10นัดยิงได้1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ขณะที่อิทธิมนทิพเนตรตัวรุกทีมชาติไทยรุ่น U19 ได้ออกเดินทางในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังได้รับโอกาสครั้งสำคัญจาก BG Blue United ต้นสังกัดให้ไปฝึกซ้อมกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อด้วยความรู้ ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอริยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้ค่ะพบกันเช่นเคยในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยจัดการประกวดนี้เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและที่ได้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้ามาเป็นชื่อการประกวดค่ะด้วยสัญลักษณ์ของพานแว่นฟ้าเป็นพานสองใบที่วางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนั่นเองค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นเป็นผลงานการประพันธ์โดยณทีสสิวิมลเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะความเดิมในตอนที่แล้วนะคะตัวละครเอกของเราได้เล่าเรื่องให้สามีฟังถึงความทรงจำในวัยเด็กของเธอในการรับบริการรักษาฟันจากป้าหมอเธอเคยมีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงและป้าหมอได้ใช้ประสบการณ์วินิจฉัยความผิดปกติของฟันของเธอและได้แนะนำให้เธอไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลจนได้ทราบผลว่าเธอจะต้องเข้าผ่าตัดฟันที่ฝังลึกอยู่ในกระดูกซึ่งจะต้องไปเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์โดยจะมีอาจารย์หมอเป็นผู้ผ่าตัดและให้นักเรียนแพทย์เข้าไปสังเกตการด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ฉันถูกแม่และน้องสาวบังคับให้กินอาหารจำนวนมากแต่ว่าก็กินได้ไม่มากเพราะว่าความเครียดที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดใหญ่หมอบอกให้ดื่มน้ำหวานเยอะๆเพราะว่าหลังผ่าตัด2วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินว่าดื่มอะไรทั้งนั้นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดใหญ่นำชุดมาให้ฉันเปลี่ยนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถอดชุดเดิมออกให้หมดกระทั่งชุดชั้นในแต่ก็ยอมทำตามที่เขาว่าชุดผ่าตัดดูโล่งๆชอบกลจนไม่ค่อยมั่นใจในห้องผ่าตัดใหญ่มีโป๊ะไฟที่มีดวงไฟ3ดวงใหญ่ๆเหมือนที่เคยเห็นในหนังห้องขาวสะอาดโล่งกว้างแล้วก็เย็นเฉียบได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเจือจางในอากาศเตียงผ่าตัดใหญ่ดูน่ากลัวแล้วก็สูงกว่าที่คิดฉันเหยียบบันไดเตี้ยๆขึ้นไปแล้วก็นอนลงบนเตียงนางพยาบาลวางแขนฉันเข้ากับที่วางแขนที่แยกต่างหากและมัดล็อก3ปล้องห่มด้วยผ้าสีเขียวถึงคอใช้สายรัดฉันติดเตียงที่ข้อเท้าหัวเข่าหน้าตักแล้วก็ใต้ราวนมจนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแหนมปะย่นก่อนห่มด้วยผ้าสีเขียวอีก1พื้นเธอบอกให้หลับตาจัดศีรษะให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการวางผ้าหนานุ่มที่พับเรียบร้อยปิดตาฉันใช้สายรัดหัวให้ยึดแน่นกับเตียงจนฉันรู้สึกปวดนิดๆวางผ้าปิดหน้าและหัวส่วนบนจนเหลือเพียงจมูกกับปากฉันคิดว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เลยหรอฉันคิดในใจตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวก็เริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาที่ปิดตานี่ออกไปได้ตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาที่ปิดตานี่ออกไปได้เพราะอายที่จะให้ใครรู้ว่าฉันกลัวแค่ไหนหลังจากนั้นรู้สึกถึงความเย็นแสบๆของของเหลวกลิ่นฉุนรุนแรงที่มีคนเอามาเช็ดวนเวียนรอบปากรอบจมูกและลำคอมันน่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ทำไมเมื่อสูดดมแล้วรู้สึกชาแล้วก็เบลอแต่มันไม่ใช่ยาสลบแน่หมอซึ่งเป็นผู้ชายเสียงแก่ๆที่เข้ามาหลังจากนั้นไขข้อข้องใจให้เมื่อได้ยินเขาคุยกับใครสักคนในห้องนั้นว่าเคสนี้ดมยาสลบไม่ได้เพราะท่อช่วยหายใจจะกีดขวางเครื่องง้างปากและในเมื่อไม่ใช้ท่อช่วยหายใจยาสลบจะทำให้หลอดลมหย่อนตัวตีบขาดอากาศหายใจได้ยังไม่นับเรื่องเลือดที่อาจจะย้อนลงหลอดลมอีกคงด้วยเหตุนั้นแหละฉันจำเป็นจะต้องตื่นเสมอระหว่างผ่าตัดแล้วก็คอยตอบโต้กับหมอด้วยการเคาะนิ้วมือเพื่อให้รู้ว่ายังไม่หลับหมอฉีดยาชาให้ไหลเค็มจนรู้สึกเหมือนศีรษะซีกล่างหายไปครึ่งหนึ่งยาที่ทาแต่แรกก็คงเป็นตัวยาชาด้วยตั้งแต่หมอเริ่มลงมือกับปากของฉันเสียงที่หมอคุยกันดังไม่หยุดแต่เหมือนหมอจะพูดให้คนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นฟังมากกว่าเสียงพูดคุยสับแพทย์งึมงำเบาๆทำให้ฉันประเมินได้ว่าน่าจะมีนักเรียนแพทย์อยู่ในห้องนี้ด้วยอย่างต่ำก็ 5-6 คนหนูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจ็บหรือว่ากลัวก็เคาะนิ้วบอกหมอนะเอาละตอนนี้หมอจะใส่เครื่องง้างปากแล้วรู้สึกไหมหมอจะเอาซี่ซ้ายด้านบนออกก่อนซี่เนี้ยอยู่ลึกที่สุดเอาละตอนนี้หมอกำลังเลื่อยเหงือกหนูอยู่นะสะเทือนหน่อยโอ้นั่นไงเจอละฝังในกระดูกกรามเลยเราจะเลาะกระดูกข้างๆออกนิดหน่อยก่อนดีไหมโอ้นั่นดูสิซี่ใหญ่มากนี่เห็นไหมตอนนี้แหละที่ฉันแน่ใจว่าหมอพูดกับคนอื่นเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทุบฟันหนูให้แตกก่อนเนาะอ้าวแหมดีจังเลยฟันแตกง่ายดีเอาละแล้วก็เอาครีมออกมาเอาล่ะจากนั้นก็คีบออกมาทีละชิ้นย้ายเหลือเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้ออักเสบที่ปลายประสาทหนูยังตื่นอยู่ไหมคะคนเก่งข้อนิ้วหน่อยนะโอ้ดีมากครับหายใจลึกๆนะครับโอ้โหนี่เลือดออกเยอะมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลืนนะครับเดี๋ยวหมอจะดูดออกให้

ที่จริงแล้วฉันชาจนไม่รู้สึกแต่รู้สึกกลัวก็เพราะคำอธิบายละเอียดละออของหมอนี่แหละบางทีถ้าไม่รู้อะไรเลยซะจึงดีกว่าหมอยังคงพูดจ้อต่อไปว่าตอนนี้ลอกเหงือกหนูออกก่อนนะเดี๋ยวเย็บกลับให้ตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือเจาะกระเทาะฟันให้แตกซี่นี้หนามากฉันยังเคาะนิ้วตามที่หมอบอกเรื่อยๆระหว่างนั้นมือข้างหนึ่งของฉันรู้สึกอุ่นๆนุ่มๆเหมือนมีใครสักคนมาบีบที่มือเพื่อให้กำลังใจเพียงแวบเดียวเท่านั้นแต่ก็ทำให้รู้สึกดีมาก

การผ่าตัดดำเนินไปราวชั่วโมงครึ่งบรรดาหมอที่พากันมาทำเหมืองขุดฟันในปากสามารถขุดเจาะแงะงัดเอาฟันเจ้าปัญหาของฉันออกไปได้จนหมดเกลี้ยงและในที่สุดทุกคนก็จากไปเหลือไว้เพียงห้องเงียบๆและห้องเย็นเฉียบผ้าห่มที่ห่มและสายรัดที่พันธนาการตัวฉันถูกถอดแก้ออกทีละชิ้นผ้าผืนหนาที่ปิดตาถูกยกออกเป็นชิ้นสุดท้ายแสงสว่างวาบเข้าตาจนลืมตาไม่ได้อยู่พักหนึ่งผู้ที่ยกออกคงรู้ว่าฉันร้องไห้เพราะว่ามันเปียกชุ่มกลัวใช่ไหมมืออุ่นนิ่มจับมือฉันเบาๆแล้วก็บีบปลอบใจน้องเก่งมากเลยนะถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ต้องแย่แน่ๆเลยถ้าได้ยินว่าหมอทำอะไรในป่าตัวเองบ้างอย่างนั้นล่ะเอาอย่าเพิ่งลุกนะแล้วก็อย่าเพิ่งลืมตาล่ะนอนนิ่งๆก่อนเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะฉันได้เห็นหน้าพี่พยาบาลใจดีก่อนที่จะกลับบ้านอายุราวๆ30ปีปลายๆใส่ชุดผ่าตัดสีเขียวแล้วก็หมวกคลุมผมสีเขียวเรายิ้มให้กันตอนที่แม่พาฉันออกจากตึกนั้นลำบากหน่อยเพราะว่าปากฉันบวมเจิดทีเดียวหลังจากนั้นฟันซี่อื่นๆทุกซี่ในปากของฉันผุกร่อนง่ายแล้วก็แตกหักง่ายจริงดังที่ป้าเหมาบอกเอาไว้เมื่อมาอยู่กรุงเทพฉันได้อุดฟันอีกหลายซี่แล้วก็ถอนฟันทิ้งไปอีก2ซี่เพราะว่าไม่มีเงินรักษารากฟันแต่ซี่ที่ป้าเหมาอุดให้แทนการถอนนั้นฉันกลับไม่ยอมถอนอยู่มาวันหนึ่งฟันที่ป้าหมออุดให้ก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจู่ๆมันก็ปวดเคืองๆขึ้นมาฉันต้องไปหาหมอรักษาโรคไทรอยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นประจำอยู่แล้วจึงแวะไปหาหมอที่แผนกทันตกรรมด้วยก็ไม่เป็นไรนี่คะไม่เห็นผัวอะไรเลยเรียบร้อยดีหมอฟันสาวสวยพูดขณะครอบฟันซี่นะของฉันไปรอบๆเมื่อออกจากโรงพยาบาลจึงแวะกินอาหารที่ร้านอาหารหน้าโรงพยาบาลด้วยความโล่งใจเราก็คิดไปเองในเมื่อหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรก็คงไม่เป็นไรทว่าเมื่อเคี้ยวไปได้สักสี่ห้าคำขณะกัดก้านคะน้าแข็งเข้าไปรู้สึกเหมือนมีอะไรแตกหักจึงรีบคายวัตถุแข็งๆในปากออกมาก็เห็นฟันซี่ที่เคยอุดและปวดรบกวนมาหลายวันมันแตกแล้วก็หลุดออกมาซี่หนึ่งราวๆหนึ่งในสี่ของซี่ฉันกินอะไรต่อไม่ลงใจหนึ่งก็อยากจะเอาเศษฟันที่แตกออกมานี้กลับเข้าไปให้หมอคนสวยดูฝีมือวินิจฉัยของเธอแต่ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจกลับบ้านเพราะว่าเหนื่อยใจเต็มที

เนื้อฟันที่หลุดออกเปิดถึงเส้นประสาทฉันใช้ชีวิตในการกินในช่วงปีต่อมาอย่างระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เป็นอะไรไปถูกจุดที่เจ็บปวดหลายครั้งที่เกิดการอักเสบฉันพยายามรักษาตัวเองด้วยการกินยาแก้อักเสบบ้วนน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆซึ่งมันก็หายได้เป็นครั้งๆมันเป็นให้หายอีกนับเป็น10ครั้งฉันพยายามอยู่กับฟันซี่นั้นและก็การปวดทรมานต่ออย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าอกเข้าใจทั้งที่บางทีมันปวดมากแต่ด้วยความรู้สึกผูกพันยังบอกไม่ถูกทำให้ฉันปฏิเสธที่จะกลับไปถอนมันออกแต่กลับไปใช้วิธีอื่นเพื่อทำให้รู้สึกดีขึ้นได้แต่บอกตัวเองว่าคงอดทนรอถึงวันที่จะมีเงินรักษารากฟันไว้แล้วฟันซี่นี้อาจจะอยู่ด้วยกันไปถึงวันตายฟันซี่นั้นกลับหายปวดไปนานหลายปีตลอดช่วงชีวิตที่ฉันดีขึ้นหน้าที่การงานและรายได้ที่ดีมีบ้านมีครอบครัวมีรถยนต์มีเงินพร้อมไปเที่ยวแล้วก็ซื้อข้าวของอย่างไม่ลำบากฟันซี่นั้นไม่เคยวอแวร์หรือว่าทำให้ทุกข์ทรมานอีกเลยจนเมื่อมาเที่ยวบ้านเกิดครั้งนี้หลังเที่ยวกินอย่างสมบุกสมบันตกตอนกลางคืนฉันนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนฟันซี่นั้นปวดขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมันไม่เพียงปวดที่ฟันอย่างเดียวมันปวดจากขมับลามลงมาเรื่อยๆจนถึงลำคอด้านซ้ายเป็นอาการปวดอย่างรุนแรงเหมือนมีตัวอะไรอยากจะฉีกออกมาจากเหงือกฉันเอนตัวนอนเมื่อไหร่ก็จะยิ่งทวีความปวดมากยิ่งขึ้นไปอีกคืนนั้นฉันครึ่งนั่งครึ่งนอนหลับๆตื่นๆคิดถึงเรื่องป้าหมอแล้วก็ฟันซี่นั้นอยู่จนนกร้องตอน6โมงเช้าแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่ายังไงก็จะต้องไปถอนฟันซี่นั้นเสียแล้วและจะถอนฟันซี่นั้นที่ร้านป้าหมอฟันเปิดใหม่ตามที่อาแนะนำร้านหมอฟันใหม่อยู่ตรง3แยก2คูหาทาสีขาวกระจกใสดูใหญ่โตแล้วก็โออาป้ายบอกชื่อร้านเป็นไฟวิ่งสลับไปมาเปิดสว่างแม้แต่ตอนกลางวันตรงกันข้ามก็คือร้านทำฟันของป้าหมอที่มีเพียงคูหาเดียวประตูไม้บานพับเก่าแก่สีหลุดล่อนไปมากป้ายชื่อร้านเป็นไม้สีทาไว้ก็เลือนจางที่หน้าร้านนั้นขณะเรื่องราวของฟันซี่นั้นกับป้าหมอวนไปเวียนมาในศีรษะอยู่หลายรอบฉันตัดสินใจบอกกับอาว่าอยากไปรักษาที่ร้านป้าหมอมากกว่าอาแปลกใจป้าแก่แดงนะหนูยังอยากสูงสิงด้วยอยู่เหรอหนูก็แค่ทำฟันไม่ได้ลงคะแนนเสียงนี่อามองแล้วก็ตอบว่าตามใจฉันกับสามีและลูกข้ามถนนมายังร้านป้าหมออาขอรออยู่ในรถฉันเข้าใจเมื่อผลักประตูเข้าไปฉันเห็นป้าหมอในผมสีดอกเหลาแล้วก็หลังงุ้มลงนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ภายในร้านพลางยิ้มให้ทุกคนที่เข้ามาฉันบอกป้าหมอว่ามาทำฟันค่ะป้าหมอมองหน้าฉันแล้วก็ร้องทักลูกเฮียตีใช่ไหมฉันดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อได้ยินคนเรียกชื่อพ่อที่จากไปนานแล้วอย่างคุ้นเคยฉันรับคำป้าหมอป้ายิ้มแล้วกล่าวต่ออย่างสนิทสนมโตขนาดนี้มีลูกมีผัวแล้วสิค่ะป้าหมอไหนล่ะลูกไหนผัวมาด้วยหรือเปล่าฉันค้อมมือไปอีกทางสามีและลูกนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาวภายในคลินิกสามีเห็นเข้าก็ลุกขึ้นฉันแนะนำสามีกับป้าหมอแล้วก็เรียกลูกให้ไปไหว้ท่านป้าหมอยิ้มแย้มณเวลานั้นฉันรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดภายในใจแล้วก็อารมณ์ท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้ประสบพบเจอมานานฉันอยู่รอจนถึงคิวจึงเดินเข้าไปข้างในห้องแล้วก็ได้พบความจริงว่าป้าหมอเลิกทำฟันมาหลายปีแล้วจากข้อครหานินทาว่าป้าไม่ได้เป็นทันตแพทย์คงอุดไม่ได้แล้วมันกินลึกขนาดเนี้ยสภาพฟันก็เสียหายจนต้องถอนแล้วล่ะหมอบอกเมื่อตรวจฉันใจสั่นแล้วก็มือสั่นรู้สึกอยากจะร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าต้องถอนฟันความรู้สึกของฉันไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วตอนที่หมอบอกให้บ้วนน้ำฉันกลับคิดไปว่านี่ไม่ใช่ฟันซี่แรกที่ฉันถอนแต่ความรู้สึกทำไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้ขณะที่หมอเตรียมยาชาใส่เข็มใจฉันสั่นน้ำตาคลออายหมอจังเลยทำไมเป็นอย่างนี้นะฉันตำหนิตัวเองในใจแล้วก็ตัดสินใจบอกหมอในวินาทีต่อมาว่า
หมอคะฟันที่ถอนแล้วขอนะคะหมอใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกแต่ฉันเห็นยิ้มหยีที่ดวงตารอยย่นเล็กๆที่ห่างตาของหมอคนนี้ทำให้ฉันคิดถึงป้าหมอคนข้างนอกได้ค่ะเดี๋ยวหมอเก็บไปให้แล้วก็ลงมือฉีดยาชาเข็มแรกเข้าที่กับพุงแก้มด้านในไม่ไหวที่หมอจะกล่าวต่อเป็นคนกรุงเทพเหรอคะแต่หมอว่าตอนเด็กเนี่ยต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเลยหมอยิ้มหมอทราบจากฟันซี่นี้แหละค่ะถ้าจะให้ป้าหมอทำมาแน่เลยรอยอุดประณีตแบบนี้มีอยู่คนเดียวขณะฉันถือฟันกรามซ้ายที่ทำความสะอาดเรียบร้อยอยู่ในมือสำรวจตรวจตราตัวฟันส่วนที่อยู่ลึกในเนื้อเหงือกมีสีเหลืองนวลชัดเจนกว่าด้านบนฉันมองกลับไปยังเคาน์เตอร์ที่ป้าหมอนั่งอยู่ฉันคิดถึงพ่อคิดถึงความทรงจำวัยเด็กแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาคิดถึงการเมืองบ้านเราในช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาฉันน้ำตารื้นขึ้นมาอีกฉันกำฟันไว้ในมือก่อนจะคลายออกมาดูฉันกำและคลายออกดูอย่างนี้อีกหลายครั้งในที่สุดก็หยิบใส่ถุงซีลเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้แต่บอกตัวเองว่าถึงเวลาที่เราต้องเริ่มต้นใหม่ของมันใช้ไม่ได้แล้วก็คือใช้ไม่ได้อย่าอะไรอวรอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปลืมเสียบ้างไม่ใส่ใจเสียบ้างแล้วก็ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเก็บอดีตไว้เป็นบทเรียนฉันรู้สึกดีใจที่ตัวเองคิดอย่างนี้คุณอาเดินเข้ามาในร้านถามว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันบอกว่าเรียบร้อยแล้วคุณอาหันไปยกมือไหว้ป้าหมอป้าหมอร้องทักอ้าวใหญ่จันสบายดีเหรออายิ้มพลางกล่าวว่าค่ะสบายดีค่ะป้าหมอสบายดีนะคะก็ภาษาคนแก่ป้าหมอตอบยิ้มฉันสามีและลูกๆรวมทั้งอาออกมายืนอยู่ที่3แยกหน้าร้านฉันมองไปยังบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปแล้วอดยิ้มไม่ได้ในรถคุณอากล่าวขึ้นว่านึกว่าป้าหมอแกจะไม่ทักอามองหน้าฉันที่หันไปมองอาแต่ไม่ตอบว่าไปก็คนบ้านเดียวกันอาพูดพลางขับรถข้าม3แยก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นประพันธ์โดยณทีสสิวิมลได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันใหม่นะคะในเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังไม่เพิ่มหนี้สาธารณะ
8: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบซึ่งโครงสร้างงบประมาณปัจจุบันมีวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทรัฐบาลจัดเก็บรายได้ประมาณ3ล้านล้านบาทและต้องกู้เพิ่มอีก 788,000 ล้านบาทเพื่อชดเชยการขาดดุลขณะเดียวกันรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้รายจ่ายประจำและภาระหนี้ที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจึงแทบไม่เหลือสำหรับการลงทุนใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอีกทั้งยังพบปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดทำงบรัฐบาลจึงเริ่มต้นด้วยการรักษาวินัยการคลังไม่เพิ่มการกู้เงินไม่พึ่งเงินคงคลังเกินความจำเป็นและพยายามทำให้งบประมาณมีความโปร่งใสมากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมเชิญชวนสมาชิกร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
9: นายสุรพงษ์อินทราถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ถิ่นพ.ศ. 2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนด
10: กองทัพภาคที่1ชี้แจงถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือเคอร์ฟิวในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ววันเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ล่อแหลมตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบ่อยครั้งตลอดจนควบคุมมีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เข้ามาสร้างประเด็นหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอกระบวนการรังวัดที่ดินโดยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบูรพาได้ประกาศควบคุมพื้นที่เฉพาะบริเวณตามห้วงเวลา 18:00 น.ถึง 18:00 น.แต่มิได้ห้ามให้ประชาชนออกนอกบ้านเดินหรือเดินทางสัญจรโดยอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินสามารถเข้าพื้นที่ได้ในห้วงเวลา 18:00 น.ถึง 18:00 น.ตามปกติปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอาจ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
13: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
15: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
14: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
15: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะ
14: โอเคร
16: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
17: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมไม่เจอกันหลายวันเลยนะครับเพลงเพื่อคุณกลับมาเจอท่านผู้ฟังกันแล้วนะครับเพลงเพื่อคุณวันนี้นะครับวันจันทร์วันที่ทุกคนเปิดไปทํางานวันแรกเนาะใครที่ทํางานแล้วรู้สึกล้ารู้สึกเหนื่อยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเพลงเพื่อคุณกันได้นะครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันแฮปปิ้งนะครับผมเพลงที่จบไปนะเพลงแรกก็จะเป็นเพลงรายการของเรานะเพลงเพื่อคุณนั่นเองนะครับผมขอฝากเพลงนี้เพื่อคุณ ใครที่ได้ยินเพลงนี้ก็ถือว่าเพลงเพื่อคุณมาเจอทุกท่านแล้วนะครับผมจันทร์ถึงพฤหัสนะเวลาประมาณ3 ทุ่มถึง4 ทุ่มนะช่วงค่ำๆแบบนี้มาฟังเพลงลูกทุ่งลูกกรุงกันนะครับผมเย็นๆสบายๆนะครับก่อนที่เราจะเข้านอนกันก็จะได้หลับฝันดีนะครับแต่อื่นใดแล้วนะครับผมการฟังเพลงการดูหนังต่างๆเนาะหลายๆคนก็จะเลือกไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็จะเลือกเปิดลําโพงบางคนก็จะเลือกสวมหูฟังนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้มีหูฟังหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นหูฟังอินเอียร์ก็คือยัดเข้าไปในหูเลยนะครับผมหรืออาจจะเป็นหูฟังแบบเอียบัดเนาะก็เป็นคล้ายๆที่ก็ยัดเข้าไปในหูแต่ไม่ลึกเท่าอินเอียร์นะครับผมจะเป็นหูชั้นนอกแล้วก็จะมีที่ครอบหูนะครับผม

กลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับผมฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะวันนี้ก็จะให้ฟังเพลงกันยาวๆกันหน่อยนะเนื่องจากว่าจะได้แบบว่าหลับฝันดีนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของการใส่หูฟังนะเป็นเวลานานๆแล้วก็การเปิดเพลงเสียงดังๆนะครับผมบางคนไม่อยากได้ยินข้างนอกเลยเปิดดังๆไว้ก่อนนะครับแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กๆเนาะแต่อาจจะทำให้การกระทำเหล่านี้มันเป็นประจำอยู่เรื่อยๆอาจจะส่งผลกระทบต่อการได้ยินแล้วก็สุขภาพโดยรวมของผู้ฟังได้นะครับผมการได้ยินนะครับอาจจะเสื่อมก่อนวัยอันควรได้นะหากเรามีพฤติกรรมในการสวมหูฟังเป็นเวลานานๆแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังๆสาเหตุก็เกิดจากเสียงดังนะครับผมทำลายเซลล์นะครับขนรับนะครับเสียงภายในหูชั้นในซึ่งเป็นเซลล์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้นะหากได้รับเสียงเกิน85เดซิเบลนะครับผมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินได้สิ่งที่อาการมันจะบ่งบอกนะไม่ว่าจะเป็นการได้ยินไม่ชัดต้องเพิ่มเสียงโทรศัพท์หรือโทรทัศน์ให้มันดังๆกว่าคนอื่นเนาะหรือฟังคนพูดไม่ค่อยจะชัดโดยเฉพาะในที่มีเสียงรบกวนนะครับผมอันนี้ก็เป็นอาการคร่าวๆของการเสื่อมของหูก่อนวัยอันควรนั่นเองนะครับผมอย่างต่อมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้หลังจากที่เราใช้หูฟังนานๆหรือว่าเปิดเพลงเสียงดังๆก็คือการหูอื้อหรือว่าเสียงดังในหูนะหรือว่าหูวิ่งนั่นเองนะครับผมสาเหตุเกิดจากหูทำงานหนักจากการได้รับเสียงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมเซลล์ประสาทการได้ยินเกิดความล้ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับผมอาการก็คือการได้ยินเสียงวีดเสียงหึ่งหรือว่าเสียงจิ้งหรีดนะแม้อยู่ในที่เงียบนะครับก็คือหูวิ่งนั่นเองหูอื้อหลังถอดหูฟังนะครับผมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้หากใครเกิดขึ้นแล้วเรามาระวังกันด้วยนะครับผมปวดหูหรือหูอักเสบนะครับสาเหตุก็เกิดจากไม่อาการใส่หูฟังนะครับแบบสอดหูเข้าไปหรือว่าอินเอียร์นั่นเองนะในเวลาที่มีเวลานานๆเนาะทำให้เกิดแรงกดนะครับผมความอับชื้นในช่องหูสะสมมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราเกิดขึ้นได้รวมไปถึงใช้หูฟังร่วมกับผู้อื่นนะบางทีก็มันก็สกปรกกันนะฮะพูดกันง่ายๆนะครับก็ระวังกันด้วยอาการเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะถ้าหากเรามีหูอักเสบหรือว่าปวดหูเนาะมาเวลาจะเป็นปวดหรือคันบริเวณหูมีของเหลวไหลมาจากรูหูนะครับผมบางรายอาจติดเชื้อจนต้องรักษาด้วยยาด้วยก็ได้นะครับผมบางคนนะครับผมมีอาการในส่วนของเวียนศีรษะนะครับเสียการทรงตัวต่างๆเนาะหูชั้นในนะครับเกี่ยวข้องกับระบบการทรงตัวเนาะเสียงดังมากจนเกินไปก็จะรบกวนการทำงานของอวัยวะส่วนอื่นๆด้วยหรือบางคนนะอาจจะเกิดปวดศีรษะแล้วก็อ่อนล้าของสมองด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสมองต้องประมวลผลเสียงอย่างต่อเนื่องเนาะในการฟังนานๆดังๆนะครับการใช้หูฟังนะทั้งวันทำให้เกิดความล้าแล้วก็ระบบประสาทแบบมีการกระทบกระเทือนระบบประสาทเนาะอาการก็อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะไม่มีสมาธิรู้สึกเหนื่อยล้าง่ายจนเกินไปนะครับผมหรือนะครับผมอันสุดท้ายเลยมาฝากกันไว้ในช่วงนี้ก่อนละกันเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุนะครับผมเนื่องจากว่าไม่ได้ยินเสียงรอบตัวโดยเฉพาะคนที่ใครที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะต้องบอกงี้นะครับใครที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์รถเครื่องนะครับผมสิ่งที่เราควรจะได้ยินก็คือเสียงบริบทรอบตัวเราบางคนเขาอาจจะเตือนด้วยการบีบแต่ปิ๊มๆเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะครับผมอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถได้นะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์สัญญาณเตือนเหล่านี้นะครับผมใครที่ใส่หูฟังอยากจะให้ใส่ข้างเดียวนะบางคนก็อาจจะคุยธุระคุยโทรศัพท์แบบว่าติดต่อมาเป็นเรื่องฉุกเฉินเนาะก็ควรใส่หูฟังข้างเดียวนะหรือว่าถ้าหลีกเลี่ยงเลยก็ไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนั่นเองนะนี่เอามาฝากไว้เผื่อใครนะที่เป็นคนที่ชอบนะใช้หูฟังเนาะชอบฟังเพลงแบบตึ๊บแน่นแน่นหนักหนักนะครับผมในระยะเวลาที่มันนานๆอาจจะทำให้สุขภาพของหูเรานะครับผมย่ำแย่ลงได้นะครับผมฝากไว้ในช่วงนี้ก่อนละกันครับ

เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเรานำในส่วนของอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากที่เราใช้หูฟังนานๆเนาะเดี๋ยวตอนนี้เอาชั่วโมงนี้เอามาฟังกันสักหน่อยนะในเรื่องของแล้วเราจะทำยังไงล่ะเพื่อให้เราไม่เป็นหูเสื่อมนะครับผมอย่างแรกเลยสิ่งที่เราควรปฏิบัติก็คือถือกฎ60-60นะคืออะไรเอ่ยเปิดเสียงไม่เกิน60%นะระดับก็คือมันจะมี1-100เนาะเปิดประมาณ60นะครับของระดับที่มันสูงสุดแล้วนะฟังต่อเนื่องไม่เกิน60นาทีนะครับแล้วพักหูอย่างน้อย5-10นาทีนะก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมลดระดับเสียงกันนะครับผมหากคนข้างๆได้ยินเสียงหูฟังเราแสดงว่าเปิดเสียงดังมากจนเกินไปนะถ้าใครสะกิดปุ๊บอย่าลืมเบาเสียงลงนะหากต้องตะโกนคุยกับคนอื่นในระยะใกล้ๆเนาะแสดงว่าสภาพแวดล้อมมีเสียงดังนะครับควรจะลดเสียงหรือเปลี่ยนนะครับใช้หูฟังนะครับตัดเสียงรบกวนแทนการเร่งเสียงให้มันดังๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะพักหูนะครับผมเป็นระยะนะครับถอดหูฟังทุกๆ1ชั่วโมงเหมือนที่น้องอั้นบอกให้หูฟังได้พักบ้างหูเราก็จะได้พักบ้างนะครับผมทําความสะอาดหูฟังกันด้วยเนื่องจากว่าเวลาเราใช้ต่อหรือว่าเราบางทีเนาะเอาไปวางแบบผิดที่ผิดทางมันก็อาจจะมีเชื้อโรคเชื้อรากันได้นะครับผมเช็ดทําความสะอาดหูฟังเป็นประจำนะไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็เปลี่ยนจุกหูฟังเมื่อมันเสื่อมสภาพแล้วนะบางทีมันอาจจะทําให้หูของเราเป็นนั่นเป็นนี่ได้นะครับผมเลือกหูฟังที่เหมาะสมนะหูฟังพอดีกับหูจะช่วยลดการรั่วของเสียงนะครับผมจากหากต้องใช้หูฟังเป็นระยะเวลานานๆบ่อยๆเนาะหูฟังแบบตัดเสียงรบกวนเนาะหรือว่า noise cancelling นั่นเองนะครับจะช่วยให้ไม่จำเป็นจะต้องเร่งเสียงให้มันดังๆนะครับผมเราก็จะได้ยินเสียงนะครับผมสังเกตอาการผิดปกติกันสักหน่อยหากใครมีอาการเหล่านี้อยากจะให้ดูแลสุขภาพหูกันสักหน่อยนะครับผมหากมีอาการต่อไปนี้ไปพบแพทย์เลยก็ได้อ่ะต้องบอกงี้นะครับผมหูอื้อนานเกิน24ชั่วโมงมีเสียงดังในหูตลอดเวลาได้ยินเสียงลดลงนะครับเสียงไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับปวดหูมีเลือดหรือมีหนองไหลออกจากหูหรือบางทีวิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรงนะครับร่วมกับการได้ยินเสียงผิดปกตินั่นเองรีบไปหาหมอกันนะครับผมการใส่หูฟังเนาะไม่ใช่เรื่องแบบอันตรายเนาะหากใช้แบบถูกวิธีนะครับผมแต่การเปิดเสียงดังต่างหากแหละครับผมหรือการใช้ในระยะเวลาที่มันนานๆอันนี้แหละครับผมอาจจะทำให้เซลล์รับเสียงในหูชั้นในเสียหายเกิดหูอื้อหูตึงนะครับผมเสียงดังในหูและอาจจะเกิดการสูญเสียการได้ยินแบบถาวรก็ได้นะครับดังนั้นแล้วควรใช้หูฟังในระดับเสียงที่เหมาะสมพักหูเป็นระยะรักษาความสะอาดของหูฟังแล้วก็หูตัวเองแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังในสถานการณ์ที่อาจจะมีเสียงรบกวนหรืออาจจะใช้หูหลีกเลี่ยงการใช้หูฟังในขณะที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนาะเพื่อรักษาสุขภาพการได้ยินนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของเราในส่วนอื่นๆเนาะอย่างเช่นอุบัติเหตุให้เราแบบปลอดภัยกันนะครับผมนำมาฝากไว้ในชั่วโมงนี้ก่อนละกันพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายครับ

ท้ายรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมวันนี้ก็นำในเรื่องของสุขภาพหูนะครับมาฟังกันสักหน่อยเผื่อใครเป็นสายแบบว่าฟังเพลงสายดูหนังสายที่ดู YouTube ต่างๆแล้วก็สวมหูฟังแล้วก็ปรับเสียงให้มันดังๆเพื่อที่จะได้แบบกระหึ่มไม่แพ้ใคร ดังนั้นแล้วนะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยหูเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับหากใครที่ทำพฤติกรรมเหมือนที่น้องอั้นบอกอยู่อยากจะให้หลีกเลี่ยงปรับกันสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะทำให้หูของเรามีสุขภาพที่ดีและไม่เกิดอาการแบบหูเสื่อมหรือเป็นอะไรนะครับผมก่อนวัยอันควรนั่นเองนะครับนำมาฝากไว้ในชั่วโมงนี้นะครับผมหากใครที่ฟังอยู่นะครับเพลงเพื่อคุณมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับผมก็กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมจันทร์ถึงพฤหัส3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มแบบนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆนะครับผมเย็นๆสบายๆก่อนที่เราจะเข้านอนกันรวมไปถึงนะหากใครที่นอนดึกก็ยังอยู่กับสวทลำพูนของเราได้นะครับผม95 เมกะเฮิรตซ์ยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยสำหรับวันนี้เพลงเพื่อคุณแล้วก็น้องอั้นจีวัฒน์กันและปิงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรตัญญาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นพร้อมระบุว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มาตรการภาษีสหรัฐความขัดแย้งในตะวันออกกลางตลอดจนปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจจึงต้องเร่งแก้ปัญหาในระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวทั้งการดูแลค่าครองชีพสร้างรายได้ยกระดับชุมชนรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME และชุมชนสร้างสมดุลการส่งออกพร้อมยกระดับเทคโนโลยีและปรับปรุงปลดล็อกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจส่วนการลดค่าครองชีพได้บูรณาการหลายกระทรวงดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นขณะที่การดูแลสินค้าเกษตรได้ปรับแก้ไขโครงสร้างทั้งระบบตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการขนส่งและการตลาดส่งผลให้ราคาสินค้าในเดือนมิถุนายนมีราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิดเมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนข้าวปีนี้สถานการณ์ดีรัฐบาลจึงใช้กลไกซื้อนำตลาดจำหน่ายให้หน่วยงานรัฐชะลอการขายในประเทศและผลักดันข้าวไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนภาคธุรกิจรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตพร้อมใช้กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เร่งปรับตัวสู่โมเดลความยั่งยืน
9: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโลกปวดเกมเปลี่ยนนโยบายความยั่งยืนของไทยอยู่ตรงไหนโดยระบุว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ส ภาพภูมิอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัวจะเสี่ยงสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ตกยุคได้โดยได้เสนอแนวทางให้ธุรกิจนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ ESG มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรพัฒนาคาร์บอนเครดิตและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 3,300,000 รายผ่านการปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายที่ล้าสมัยกว่า 7,000 ฉบับการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินของรัฐและการยกระดับทักษะแรงงานให้ตอบโจทย์ตลาดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครส่งผลนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ 6,628 หน่วยถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วรอประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้รวบรวมและส่งมอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยให้แก่ประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วซึ่งจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลการนับคะแนนก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรายเขตทั้ง50เขตประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดผลการนับคะแนนได้ที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ค่ะผู้ควบคุมเสียงคือทูนชัยคำรอดนะคะจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่39ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษในปี2508เพลงนี้คือ No Moon คืนวันนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์โนมูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงแรกของรายการในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งซึ่งบรรเลงโดยกรมโฆษณาการและเป็นแผ่นที่บันทึกเสียงกับห้างตองเง็กชวนเป็นแผ่นตรากระต่ายนั่นเองนะคะห้างตองเง็กชวนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรย้อนไปปี2461ในตองเง็กชวนเป็นผู้จัดการโรงภาพยนตร์นางเลิ้งหรือเฉลิมธานีนะคะก็เช่าร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็ของเบ็ดเตล็ดต่างๆที่หน้าโรงภาพยนตร์นะคะและด้วยเหตุที่ในต่อเป็นคนที่รักการดนตรีนะคะชอบฟังกระบอกเสียงมาตั้งแต่เด็กก็รับแผ่นเสียงที่ผลิตจากต่างประเทศมาจำหน่ายประสบความสำเร็จพอสมควรดังนั้นในปลายปี2468ในต่อจึงได้ตัดสินใจผลิตแผ่นเสียงจำหน่ายเองถึง8ครั้งค่ะและที่เป็นประวัติศาสตร์ก็คือในปี2491ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้บันทึกเพลงพระราชนิพนธ์เป็นดนตรีล้วนๆก็คือเพลงสายฝนในจังหวะวอลซ์และเพลงยามเย็นในจังหวะสโลเพื่อจะใช้สำหรับงานลีลาศนะคะจากนั้นจึงได้ผลิตเพลงพระราชนิพนธ์ออกจำหน่ายในปี2492รายได้ 50% ส่งไปบำรุงโรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลพบุรีจึงได้รับพระราชทานตราครุฑเมื่อวันที่1มีนาคม2499นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของนายตองเง็กชวนกับห้างแผ่นเสียงตรากระต่ายและที่ใช้กระต่ายเป็นตราของแผ่นเสียงของห้างก็เพราะนายตอเกิดปีเถาะนั่นเองฟังเพลงที่วงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกเสียงกับห้างในตองเง็กชวนแผ่นตรากระต่ายนะคะเป็นเสียงของคุณมัณฑนา3เพลงเลยค่ะดาวที่อับแสงครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองธรรมชาติสร้างสรรค์ผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะและงามผาเงิบผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

คุณวินัยจุลบุษปะค่ะก็บันทึกแผ่นกับห้างตรากระต่ายโดยวงกลมโฆษณาการไว้หลายเพลงเหมือนกันเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเจ้าชู้ตัวอย่างผู้แก้วแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะเสน่ห์นางผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวทและยอดปรารถนาคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ิงนกเงินทำใจง่ายเงินรวยมาต้องได้ตัวยิงนักเลงทำหึกหักหล่นปากกัดให้ทำกลัวยิงผัวตายใครจะกลัวเคยมีผัวต้องยั่วยวน

นั่นคือเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะนะคะแผ่นเสียงตรากระต่ายบรรเลงในวงกลมโฆษณาการนายห้างตอเง็กชวนหรือนายตอเง็กชวนชื่อเดิมก็คือเตียเง็กชวนค่ะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นชวนแล้วก็ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ว่าทันวรชรตั้งห้างอยู่แถวบางลำพูนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์พื้นพิษอมาตยกุลให้ข้อมูลไว้ว่าแผ่นตรากระต่ายของในตองเง็กชวนเนี่ยคุณภาพดีวงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกแผ่นเสียงกับห้างตองเง็กชวนเป็นการบันทึกครั้งที่3สำหรับคุณจันทนาโอไบยวาทก็มีเพลงที่บันทึกกับห้างตองเง็กชวนเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันใจหนอใจเพลงนี้คุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองมาลีมีขายครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและเพลงที่3ฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธ

ก็หัวดีลองรักดูสักทีคือดียังไงแม้ว่าจะเหมือนเล่นกับไฟเออถึงจะช่างใจก็ไม่นึกตัวฉันอยากลองดีรักดูสักทีว่าใครจะ

0: ไม่ค่อยพูดสัญญาเอาคนไม่คิดดีฉันไม่ใส่แต่คนดีรักเพียงเท่านี้เธอจะดีก็อย่าจะร
1: อคราวนี้มาถึงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบ้างก็มีอยู่หลายเพลงเหมือนกันฟังเพลงรักแรมครูแก้วและครูเวศแต่งนะคะพิษรักและชีวิตกับความรักสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อเริ่มด้วยรักแรม

สุนทรภรณ์บันทึกแผ่นตรากระต่ายกับวงกลมโฆษณาการไว้เราจะฟังเพลงเกาะลอยค่ะครูแก้วและครูเอื้อแต่งอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงหมู่คือเพลงรื่นเริงใจคำร้องเป็นของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพแม้จะมีการปรับลดงบประมาณปี2570กว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ซึ่งถูกปรับลดลงไปประมาณร้อยละ 8.79 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาทเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของระบบคมนาคมขนส่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมช่วยให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนเติบโตขึ้นถึงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาในส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณมุ่งที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางเนื่องจากระบบถนนมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานและยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบกระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องสวยคมนาคมยืนยันว่าไม่มีการรับผลประโยชน์และพร้อมบริหารจัดการงบประมาณทุกบาทด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งยกระดับมาตรการสร้างความเชื่อมั่นประชาชนดูแลความปลอดภัยอย่างรอบด้าน
9: นายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาพร้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงที่ปั๊มน้ำมันพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีรวมถึงเหตุระเบิดถนนพื้นที่นราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บจึงเน้นย้ำ4มาตรการเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ได้แก่บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญพร้อมตรวจสอบจุดเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลจากกล้อง CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและดำเนินการเยียวยาโดยเร็วและจังหวัดเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการผ่านทุกช่องทางของจังหวัดเพื่อลดการเผยแพร่ข้อมูลที่คาดเคลื่อนและลดความตื่นตระหนกของประชาชนสุทธาภาครักษาพันธ์รายงาน
1: ฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายโดยคู่เอกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติบราซิล
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยในคืนนี้เวลา 0:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพซามูไรบลูเกมนี้จะไม่มีทาเคฟุซะคุโบะแนวรุกคนสำคัญที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าส่วนโคอิตากุระกองหลังคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บในนัดที่เสมอสวีเดนมา1ประตูต่อ1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่คาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้ในคืนนี้ด้านทัพแซมบ้าเกมนี้จะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจาก FC บาร์เซโลนาที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในเกมที่พบกับเฮติและยังไม่สามารถกลับมาลงซ้อมได้แต่ตัวหลักคนอื่นๆทั้งวินิซิอุสจูเนียมาติอุสคุนย่ารายานรวมไปถึงเนย์มาร์ที่สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาปุริมภัสสรการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2559

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูนอยู่ในขณะนี้เฮาป้ากันเกือบ24ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้ครับแหมชั่วโมงเดียวก็จะเที่ยงคืนแล้วเนาะคุณผู้ฟังครับก็มีเพลงเก่าๆเพลงสากลเก่าๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงนี้กับเพลงเบาๆหลายท่านกำลังนอนอยู่บนโซฟานะครับหลายท่านนอนบ่หลับอยู่บนเตียงนะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาฟังเพลงสากลเก่าๆกับรายการของเฮาเนาะรายการ For the Good Time ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเข็มนาฬิกาเข็มสั้นก็จะมาบรรจบกันช่วงเที่ยงคืนนะครับแฮมบอกกี้นาทีนี่นะเข็มนาฬิกาก็เหมือนแจ้งคุณผู้ฟังว่าวันนี้ผ่านมาเกือบหมดแล้วนะแฮมน้อยเดียวก็จะหมดวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เฮาอยู่ด้วยกันบ่ถึง1ชั่วโมงนะฟังเพลงสบายๆนะคุยกันในเรื่องของสบายๆแล้วก็ไปรับพร้อมกันเนาะหลังรายการจบนะคุณฟังครับสำหรับเพลงสากลเก่าๆฟังกินหลอบกับรู้สึกอบอุ่นนะครับเหมือนอดีตมานั่งอยู่ข้างๆเฮาเนาะไปฟังเพลงกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการกันครับ

เป็นจะได้กันพ้องครับเพลงสากลเก่าๆนะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการผ่อนคลายก่อนคุณผู้ฟังจะเข้านอนนะคุณผู้ฟังครับก็อันอย่างตีนักอกนักใจนะคืนนี้ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวเขาพักผ่อนนะครับพักผ่อนเอาแห้งผูกขึ้นมาตื่นมาสู้กันใหม่นะครับชีวิตในเรื่องของการทำงานชีวิตประจำวันอย่างที่มันเป็นเรื่องนักอกนักใจก็วางเก็บไว้เนาะพักฟังเพลงกันนะเพลงยาวๆต่อเนื่องฟังสบายๆกันในค่ำคืนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังฟังเสียงดนตรีเยอะๆนะครับยามตีจะใกล้เข้านอนนี่เนาะจะเป็นการผ่อนคลายนะตัวเองเนาะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปากันช่วงต่อไปของรายการกันเนาะ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้หลังจากที่ฟังเพลงอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังครับถ้าคืนนี้ไผนอนบ่รับกระโทรมาอู้ขอเพลงมาอู้คุยกันก็ได้หรือหลายท่านก็อยากฟังเพลงเงียบๆคนเดียวนะบ่อยากให้อู้อันหยังนะครับขอแค่มีเสียงดนตรีอยู่เป็นเปื้อนนี่มันก็พอละนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เปิดเพลงสากลเก่าๆให้หลายท่านได้รับฟังกันก็คิดว่าเพลงเก่าๆนี่มันบ่ได้เป็นแค่เพลงเด้อคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้สามารถปาหมู่เฮาเนี่ยย้อนกลับไปช่วงเวลาหนึ่งได้เลยว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นกาสถานตีกาคนคนหนึ่งกาอีเนาะสำหรับเพลงบางเพลงเนาะแค่หนึ่งท่อนที่เฮาเคยฟังสมัยละอ่อนสมัยเป็นบ่าวนะครับพอเฮาได้ฟังมาเดี๋ยวนี้เนาะภาพแห่งความหลังก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเฮานะคุณผู้ฟังครับก็เพลงเนาะก็อยู่คู่กับความทรงจำของใครหลายๆท่านและก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเป็นเหมือนกันเนาะมีเพลงโปรดเพลงในดวงใจเพลงแห่งความทรงจำสมัยเฮาเป็นนักเรียนป.6สมัยเฮาเป็นนักเรียนม.ต้นม.ปลายอย่างประจังนะครับผู้ฟังครับก็เพลงก็อยู่คู่กับเฮาทุกสมัยทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปฟังเพลงกันเยอะๆเนาะก่อนที่จะเข้านอนเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันครับ

กลับมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผตีไครับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื่อนระวังหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี่เฮาเป็นละออนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเฮาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเนอะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวครับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดนึงก่อนที่จะลากันไปเนาะวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตือนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮือหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮือสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนแล้วกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวยพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพระบาลีไว้ว่านัตถิโทสสโมกะลิแปลว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีคือการโกรธนั้นมีโทษทุกอย่างทุกประการจะว่าบ่มีก็เป็นไปบ่ได้โทษใดๆในโลกนี้บ่มีความรุนแรงต่อกับความโกรธแสดงว่าความโกรธนั้นมีโทษหนักที่สุดคนเฮาพอโกรธขึ้นมาจะทำมาอย่างก็ทำโดยบ่คิดหน้าคิดหลังพอโกรธจัดก็ทำได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองยังคาดบ่ถึงและพอความโกรธคลายลงก็ได้แต่มานึกเสียใจในปลายหลังเพราะฉะนั้นเวลาโกรธเปิ้นฮือนับ10ถึง0หรือนับ1ถึง10ก็ได้สิ่งที่ทำให้เกิดความโกรธนั้นได้แก่กิเลส3ตระกูลคือราคะโทสะโมหะกิเลส3ตระกูลนั้น
2: ตระกูลแรกคือกิเลสตระกูลราคะเกิดง่ายหายจ้าแต่มีโทษหน่อยที่ว่ามีโทษหน่อยก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะบ่มีปัญหายกตัวอย่างเป็นต้นว่าผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งไปปะสตรีสาวคนหนึ่งแล้วก็ถูกใจกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นง่ายหายจ้าแต่ก็มีโทษน้อยโดยมีความผูกพันกันอยู่ในใจเทวดาก็ยังมีความชอบในเพศตรงกันข้ามเทวบุตรก็ชอบเทวดาอย่างนี้เป็นต้นกิเลสตระกูลโมหะคือความหลงเมื่อเกิดขึ้นแล้วหายจ้าแต่ว่ามีโทษเรื้อรังบ่ได้เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีกิเลสตระกูลโทสะโคตรง่ายหายเร็วแต่มีโทษนักพอเพลิงโทสะโหมขึ้นมาในใจคนใดเขาก็จะอาละวาดมดอู้ทำได้สารพัดเพื่อความสะใจคือโทสะนั้นมีโทษนักแต่ว่ามันจางหายเร็วกว่าโมหะและราคะแต่ระวังที่บันดาลโทสะนั้นมีโทษและก็มีความรุนแรงมากเหตุเกิดเพราะความโกรธมีแม่บ้านเจ้าต่างประเทศคนหนึ่งอายุ30กว่าปีอยู่กินกับสามีมาเมื่อนานละได้10กว่าปีอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าตอนนี้สามีตัวเองแอบไปมีภรรยาน้อยเจ้าตัวก็รู้สึกผิดสังเกตและสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมพักนี้สามีกลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆแถมยังเปลี่ยนรถกันใหม่และแต่งตัวโฉบเฉี่ยวดูดีผิดปกติพอมีคนมาเล่าให้ฟังท่านก็คิดว่าใจแน่ๆละสามีทำธุรกิจขายรถมือสองแม่บ้านจึงรีบไปหาเอาค้อนปอนแล้วก็เอาไปบุบทุบตีที่เต็นท์รถของสามีไปถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเอาค้อนปอนทุบกระจกพ่องทุบกระโปรงรถพ่องรวดเดียว18กันพอความโกรธคลายลงนี่ก็แค่ระบายความโกรธถึงขั้นก็ขนาดว่าทุบรถเธอเลวแหลกชำรุดไป18กันรวดคิดแต่ว่าลุยก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังพอทำลายข้าวของเซ็ตเรียบร้อยแล้วถึงรู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเงินประมาณ 60,000 กว่าเหรียญ 60,000 กว่าดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทพอแม่บ้านหูยอดก้าเสียหายต้านก็เป็นลมล้มพับทันทีระหว่างที่โคตรบ่คิดหน้าคิดหลังจึงอารวาดไปสุดฤทธิ์สุดเดชแต่พอความเสียหายเกิดขึ้นติดตามตัวมาก็รู้สึกเสียใจเขาว่าคนกำลังโคตรฆ่าคนได้โคตรปุ๊บปั๊บขึ้นมาบางคนก็ฆ่าบุคคลนั้นเป็นที่รักฆ่าพ่อฆ่าแม่โคตรจัดขึ้นมาฆ่าตัวเองก็ทำได้แล้วก็ต้องมานั่งนึกเสียใจในปลายหลังทางนั้นกรณีที่คนเกิดบันดาลโทสะจนสร้างความเสียหายใหญ่โตถูกตำรวจจับติดคุกติดตารางดำเนินคดีก็มีบ่น้อยทั้งหมดนั้นเกิดจากความโกรธที่เป็นอารมณ์เพียงแค่ชั่ววูบหรือบันดาลโทสะและตัวเองก็ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังในสมัยก่อนนั้นท่านผู้เขียนเปิ้นเล่าว่าสมัยเมื่อเปิ้นยังหนุ่มเปิ้นเรียนอยู่ที่คณะแพทย์มีเพื่อนนิสิตคนหนึ่งพักอยู่หอพักเอกชนกับอ้ายบ่าววันหนึ่งท่านผู้นั้นได้ทราบข่าวว่าเพื่อนของตัวเองนี่เกิดเรื่องชกต่อยจึงถามเขาว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเขาพักอยู่หอพักชั้น3 พอเดินขึ้นบันไดทัดไปประมาณ 5-6 ห้องก็จะถึงห้องของตัวเองในตึกนี้มีครอบครัวหนึ่งมีภรรยากำลังตั้งท้องสามีก็เชิงนักเลงชอบยืนกอดอกมองเขาตรงที่เชิงบันไดด้วยความที่เพื่อนยังเป็นวัยรุ่นแถมยังเป็นนักกีฬาตัวสูงตัวใหญ่พอเขาเดินขึ้นบันไดมาหันมีคนจ้องหน้าเขาเขาก็จึงจ้องหน้ากลับแล้วก็เดินเลยไปยังห้องของตัวเองปรากฏว่าพอนักเลงคนนั้นถูกจ้องหน้ากับห้องก็โกรธไปปาพวกมาเคาะประตูห้องเพื่อนพอเปิดประตูรับตาและกำปั้นก็ลอยสอยมาก่อนเลยหนุ่มนักแสดงคนนั้นก็ปาเพื่อนรักบี้ตัวใหญ่มาแห่มสองคนพอมาถึงก็รุมต่อยบะยังเพื่อนของตันผู้นั้นก็แหวกลุดออกมาจากห้องใดก็ลงมายืนตั้งลุ่มยืนงงๆแล้วก็ร้องเรียกคือคนช่วยส่วนไอ้บ่าวที่พักอยู่ในห้องเดียวกันก็ยังถูกรุมอยู่ด้านบนจนสกรรมหนึ่งไอ้บ่าวก็เดินโซซัดโซเซลงมาจากตึกนักเลงคนนั้นกับพวกรวมกันสามคนก็รุมทำร้ายจนหนำใจก่อนที่จะขับรถกลับไปเชียวไอ้บ่าวของเปิ้นแฮมเพื่อนของท่านผู้นั้นก็รีบบอกให้ต่างบ้านที่ต่างจังหวัดได้รับทราบพอที่บ้านต่างจังหวัดฮู้ข่าวพ่อแม่ฮู้ว่าลูกบ่าวทั้งสองถูกคนรุมทำร้ายก็โกรธมากจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจจากนั้นก็เอามือปืนมาดูหน้าดูตาฝ่ายตรงกันข้ามคิดไว้ว่าสักวันจะสั่งยิงให้หายแค้นพอขึ้นโรงพักฝ่ายภรรยาของนักเลงคนนั้นที่กำลังตั้งท้องหันมือปืนหน้าเหี้ยมเกรียมกลัวเข้าไปกราบขอร้องพ่อแม่เพื่อนของท่านผู้นั้นสุดท้ายพ่อแม่ของเขาก็คงคิดได้ว่าลูกยังเรียนหนังสืออยู่ตั้งสองคนถ้าหากว่ามีเรื่องก็จะหมดอนาคตจึงบัดใจปืนแต่ดำเนินคดีไปตามกฎหมายสุดท้ายนักเลงคนนั้นก็ถูกลงโทษจำคุกเสียประวัติเพราะจะมีประวัติอาชญากรติดตัวว่าเคยติดคุกติดตารางเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบมาได้คิดหน้าคิดหลังก็เสื่อมเสียไปตลอดทั้งชาติปาพวกไปรุมต่อยเขาทั้งที่อาศัยอยู่ใกล้กันแค่นั้นและตัวเองก็มีภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ไปทำร้ายเขาแล้วจะหนีไปไหนป้นเพียงเพราะความโกรธที่เขามองหน้าตัวเองตอนนี้มาได้ตันคิดว่าจะเกิดผลเสียหายมานักในภายหลังลุยก่อนเลยแล้วก็มานึกเสียใจกำลุนเกิดปัญหาทำให้ชีวิตภายภาคหน้ามีความทุกข์ยากลำบากญาติโยมความโกรธมีโทษนักมีแห่งตัวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ใจคนหนึ่งขับรถอยู่บนท้องถนนปรากฏว่ารถเกิดเสียหายกลางทางเขาจึงหู้ซื้อโคดพองุดงิดขึ้นมาก่อคว้าปืนอากาศออกมาจากรถและกราดยิงรถตัวเองจนกระทั่งกระสุนนั้นหมดแมกกาซีนพอหู้ซึกซาใจก็คลายความโคดลงมาน้อยหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์บอกให้อู่ซ่อมรถมาลากรถของตัวเองไปซ่อมเพราะความโคดรถโดนกระสุนเจาะเข้าไป30นัดเสียตั้งเงินเสียตั้งเวลาตัวเองก็เดือดร้อนได้แม้เพียงแค่ความสะใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีจริงๆเชื่อความโกรธนั้นมีกันทุกคนเพราะมนุษย์ยังบ่หมดกิเลสจะตัดความโกรธได้ก็ต้องบรรลุธรรมจันพระอนาคามีขึ้นไปเอาเป็นว่าเขาต้องฝึกให้ความโกรธอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้อย่าปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเขาและคนอื่นมีอยู่ครั้งหนึ่ง พญาอินทรินทร์เจ้าฟ้ามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบบังคมทูลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าบุคคลข้าอะไรเสียได้จะนอนเป็นสุขข้าอะไรเสียได้จะไม่เศร้าโศกพระมหาสมณโคดมทรงสรรเสริญการข้าอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบว่าบุคคลข้าความโกรธเสียได้จะนอนเป็นสุขถ้ากำลังโกรธอยู่ก็รับบลงมันงุดงิดพรุ่งพร่านไปหมดเมื่อชำระความโกรธออกจากใจได้เฮาก็หลับสบายนอนหลับอย่างมีความสุขบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมบ่เศร้าโศกอาการเผือดใจแห้งใจก็จะหายไปพระอริยเจ้าตั้งหลายทรงสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษและออกผลมาเป็นความทุกข์ในที่สุดคือตอนกำลังโกรธถ้าได้ทำมันอย่างฮึดตัวเองผู้ซึกซาใจเป็นต้นว่าเฮาคิดในใจว่าแม้บังอาจนอกใจเฮาจึงคว้าค้อนปอนทุบรถ18การรวดแบบนี้ผู้ซึกซาใจหรือโกรธรถตัวเก่าจึงเอาปืนอากามายิงกราดรถตัวเก่า30นัดมันผู้ซึกซาใจดีอย่างนี้เรียกกันว่ามียอดบานแต่มีรากเป็นพิษและออกผลมาเป็นความทุกข์ถ้าเมื่อเฮามีปัญหาติดตามตัวมามากมายเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องแก้ความโกรธด้วยการตัดไฟต้นลมมีหลักการง่ายๆคือคนที่กำลังโกรธนั้นมีสาเหตุมาจากความผิดหวังรู้สึกว่าบ่ได้ดั่งใจพอผิดหวังก็เกิดอาการโกรธแล้วก็ลุยเลยยกตัวอย่างคนที่อยากจะเข้าห้องแต่เข้าบ่ได้เพราะมีกำแพงกั้นอยู่พอโกรธก็คว้าค้อนปอนมาทุบกำแพงขว้างเหี้ยเลยพอเกิดปัญหาขึ้นเพื่อเฮาตรวจสอบตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเฮาต้องการอะไรแล้วก็ตรวจสอบแฮมไฟว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำอย่างนี้อย่างนี้เรียกกันว่ารู้เขารู้เราพอเราเข้าใจตัวเองและเข้าใจแฮมไฟแล้วเราก็จะพบทางออกว่าควรทำอย่างไรเพื่อเขาปรับความรู้สึกนึกคิดปรับความต้องการให้ตรงกับที่เขาต้องการเรียกง่ายๆคือจะทำอย่างไรถึงจะปรับความต้องการของทั้งสองฝ่ายเพื่อมาพบกันครึ่งต่างได้ดังตัวอย่างที่กล่าวมาเข้าห้องบ่ได้แล้วไปตุบกำแพงเมื่อเฮาเข้าห้องที่มีกำแพงกั้นบ่ได้แทนที่จะไปคว้าค้อนปอนมาทุบกำแพงออกก็เพื่อสำรวจว่าประตูอยู่ตรงไหนการรู้เขารู้เราคือกุญแจไขประตูหัวใจพอพบประตูเฮาก็เข้าห้องได้อย่างสบายเข้าไปนั่งอยู่กลางใจเขาโดยบ่ต้องเอาค้อนปอนทุบผนังห้องให้เสียหายเลยดังนั้นเราต้องเข้าใจความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนก่อนว่าจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรและที่เราคัดใจจนโคตรนั้นมันคืออะไรกันแน่พอตรึกตรองให้ดีได้ความโคตรนั้นมันก็จะลดหายไปในที่สุดอย่าลืมความจริงข้อที่ว่าพวกเราทุกคนต่างก็เวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติบ่ท้วนต่อหื้อในชาตินี้เฮากับเขาบ่ได้เกี่ยวข้องอะหยังกันเลยหรือบ่ได้เป็นกู้แค้นกันอยู่พบใดพบหนึ่งในอดีตเขาอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่หรืออาจจะเคยเป็นลูกของเฮามาก่อนเคยเป็นบุคคลที่เฮารักเคยเป็นบุคคลที่เฮารักยิ่งมาก่อนแต่เฮาลืมไปแล้วตาอันเองพอคิดได้อย่างนี้แล้วความปรารถนาดีก็จะเกิดขึ้นและความรู้สึกอยากทำลายเขาก็จะคลายลงเฮือเฮาตั้งสติหูเขาหูเฮาเฮือใดสุดท้ายเฮาจะเปลี่ยนแปลงความโกรธเป็นความเข้าใจ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่นในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เรียกกันว่าความโหดเป็นเรื่องที่บดีเป็นเรื่องที่หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงจะต้องพยายามกำจัดความโหดนั้นให้ได้โกทังคัตตวาสุขังเสติการฆ่าความโหดได้นั้นก็ให้เกิดความสุขในชีวิตความโหดนั้นเกิดขึ้นได้ทุกท่วนทั่วตัวคนบอกว่าเจ้านายไพรัศดรสามัญธรรมดาเจ้าให้เจ้านาต่างหลายทั่วไปนักบวชแม้กระทั่งพระเจ้าพระสงฆ์เอาละยกตัวอย่างอย่างอาตมาภาพเนี่ยถามว่าพระคุณเจ้ามีความโกรธก่อเขาตอบว่ามีอย่างสูงเหมือนกันละญาติโยมบางครั้งบางคราวก็ควบคุมได้บางคราวก็ควบคุมมาได้แต่ต้องพยายามควบคุมมันให้ได้แล้วก็มีเรื่องซ้อนใจอาตมาภาพอยู่หลายต่อหลายเรื่องสุดท้ายแล้วเฮามาคิดพิจารณาดูว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นกับตัวกับตนเฮานั้นมาว่าเฮาจะอยู่ณที่ไหนตังใดโกรธขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่บ่ดีแทบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงควรจะพยายามระงับดับความโกรธเหี่ยให้ได้ก่อนที่เราจะโกรธก่อนที่เราจะทำมาอย่างแบบหุนหันพันแล่นไปโบราณเพิ่นบอกว่าให้นับ1ถึง10หรือนับตั้งแต่0ถึง1หรือนับตั้งแต่0มาถึง10นับปิกไปปิกมาอยู่อย่างนั้นพยายามไตร่ตรองดูว่าอันใดมันจะผิดอันใดมันจะถูกอันใดมันจะดีหรือว่าอันใดมันจะบ่ดีเพราะฉะนั้นบรรดา

หลงในสิ่งที่บ่ถูกต้องชัดเจนหลงไปเจือในสิ่งที่บ่ดีบ่งามหลงไหลได้ปลื้มไปกับสิ่งที่เราคิดว่ามันดีนะแต่สังคมเพิ่นว่าบ่ดีกันเพราะฉะนั้นก็พยายามตัดความโลภความโกรธความหลงอันนี้ตัดออกคือหมดอันความสุขทุกถมเหมือนลมพัดให้สัมสัตว์นั้นมั่วสุมในขุมขังคือไข้หนักรักโรคโศกเรื้อรังมาปิดบังมืดมัวทั่วตัวตนคือโทโสโมโหโลภะกล้าเป็นนายหน้าที่เข้มแข็งทุกแห่งหนให้หลงรักให้หลงชังเป็นกังวลถือตัวตนถือเราเขาไม่เข้ากามเมื่อกายแตกแยกยับแล้วดับดิ่มถมแผ่นดินอยู่เนืองแน่นไร้แก่นสารหากพะวงหลงมั่นอันธพาลติดสงสารห่างไร้ไกลนิพพานมูเฮาตั้งหลายตั้งปวงจะไกลจากพระนิพพานไปติ๊กๆถ้าเฮายังบ่สามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงไปได้แต่ว่าเฮาจะใกล้พระนิพพานเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยต่อเมื่อเฮาขจัดปัดเป่าความที่จิตใจมีความโลภมีความโกรธมีความหลงลงได้ใกล้พระนิพพานเข้ามามนุษย์เราจะดีได้เพราะใจสูงเลิศกว่าฝูงเดรัจฉานเพราะการสามคือกายวาจาใจครบไตรงามพยายามฝึกฝนให้ตนดีติเตียนตนค้นหาผิดวินิจฉัยชำระใจให้ผุดพองอย่าหมองสีกำจัดบาปทำแต่บุญพุนทวีให้เกิดมีเลิศล้นจนตัวตายถึงเนื้อหนังเราฝังเผาเปื่อยเน่าหมดเกียรติยศยังคงอยู่ไม่รู้หายคุณความดีนี้แตกต่างกับร่างกายแม้ตัวตายความดีอยู่คู่แผ่นดินถ้าเราต้องการให้คนต่างปลายหลังระลึกนึกถึงเราอยู่โดยตลอดแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดกับเราในทางที่ดีอินดูเราเสียดายเราก็เพราะว่าเราบ่มีความโลภเราบ่มีความโกรธเราบ่มีความหลงรักโลภโกรธหลงนั้นเป็นสิ่งที่บ่ดีโดยแท้พระพุทธเจ้าเรียกกันว่าอกุศลมุนเหตุที่ทำให้อกุศลความบัชลาดเกิดขึ้นในใจของเฮามีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นต้นเป็นประธานพระพุทธเจ้าท่านจึงบัสรเสริญเรื่องการที่เฮามีความโกรธแต่สรรเสริญเรื่องการที่เฮาจะฆ่าความโกรธอันนี้เอาทิ้งเอาขว้างไปเหี้ยแล้วก็ทำให้จิตใจของเฮานั้นบริสุทธิ์สะอาดอยู่อย่างสม่ำเสมออย่าไปโกรธมันนักอย่าไปโลภมันนักอย่าไปหลงมันหลายพยายามประคับประคองจิตใจของเฮานั้นคือเป็นจิตใจที่สุขสงบเรียบร้อยดีงามอยู่ตามน้ำตามธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้กันวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อันอย่างขึ้นมาในชีวิตของเราพึ่งนิ่งที่สุดจะดีอย่าพยายามแสดงออกด้วยกริยาอาการมึงหาพาโวยอย่าไปแสดงกริยาอาการโคดคนนั้นคนนี้ทุกอย่างทุกประการนั้นอยู่ในภาระอยู่ในหน้าที่ของตัวเองเพื่อตัวเก่ารับภาระเพื่อตัวเก่ารับหน้าที่ของตัวเองคือดีที่สุดอย่าให้หน้าที่ของเราขาดตกบกพร่องไปทำอันใดก็ตามขอให้เป็นสิ่งที่

0: บริสุทธิ์งดงามทั้งในสายตาของคนอื่นทั้งในสายตาของเราเองแล้วก็ถูกต้องตามทํานองครองธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้ทุกเมื่อเชื่อวันเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้ความโลภความโกรธความหลงก็จะบรรเทาเบาบางลงได้บ่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิแห่งชีวิตบ่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิแห่งการรบเมื่อเฮาตั้งทั้งหลายตั้งสติกำหนดไว้อย่าโกรธพยายามทำใจให้นิ่งขันติความอดทนตั้งมั่นไว้ให้สูงสูงสรุปว่าโกธังคัตตาสุขังเสติข้าอันยังก็มีความผิดหมดแต่ฆ่าแล้วมีความชอบมีความถูกคือฆ่าความโกรธใดก็จะมีความสุขอันนี้คือเรื่องแห่งความโกรธเน้อญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายบางครั้งบางคราวเราก็มีความท้อท้อใจอ่อนอกอ่อนใจท้อแท้ในอันที่จะดำเนินชีวิตสืบต่อไปบางครั้งเราก็มีกำลังใจที่ดีบางครั้งก็ดูเหมือนว่าร่างกายขาดกำลังใจมีแนวทางตั้งมดตั้งปวง13แนวสำหรับเป็นแนวทางสร้างกำลังใจเพื่อแก่ตัวเองญาติโยมที่ท้อถอยในชีวิตลองฟังเรื่องราวนี้เน้อมนุษย์มีศักยภาพในตัวเองนักมากมายแต่เราบ่สามารถดึงศักยภาพที่เรามีมาใช้ได้ทั้งหมดเพราะเราอาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองบ่มีความภาคภูมิใจในตัวเองหรือบ่มีกำลังใจที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จเทคนิคในการสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆแล้วความสำเร็จของแต่ละคนขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในคือตัวเรานั่นเองส่วนปัจจัยภายนอกอย่างอื่นเป็นต้นว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวยก็มีความสำคัญแต่ยังเป็นเพียงปัจจัยรองถ้าตัวเราบอกพร้อมปัจจัยภายนอกแม้มีพร้อมมูลก็บ่เกิดประโยชน์เราเคยถามตัวเก่าพ่องหรือไม่ว่าคนธรรมดาคนธรรมดาอย่างเรานี้เนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้เกิดแรงบันดาลใจและมีแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จได้นักเต่ากับที่ผู้คนอื่นเขาประสบความสำเร็จแล้วในโลกหลายท่านหลายคนที่เปิ้นประสบผลสำเร็จในชีวิตร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่เคยสงสัยก็ว่าทำไมคนบางคนสามารถพัฒนาตัวเองเธอเป็นไปอย่างที่หวังและเป็นไปอย่างที่ตั้งใจได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาไม่ยอมถอดใจง่ายๆอันนี้เรียกกันว่าพรแสวงซึ่งพรแสวงนั้นมีอำนาจเหนือกว่าพรสวรรค์แนวทางในการสร้างกำลังใจอย่างที่หนึ่งเพิ่นบอกว่าเพื่อกำหนดเป้าหมายในชีวิตสิ่งหนึ่งที่จะทำเมื่อมนุษย์คนเราแตกต่างกันก็คือแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตของตัวเองยกระดับการงานรวมทั้งเป้าหมายในชีวิตและความเชื่อว่าเราเป็นไปได้มากกว่าที่เราเป็นอยู่และเราจะทำอย่างไรที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาหรือสร้างกำลังใจให้กับตัวเองก้าวไปสู่ความสำเร็จได้จริงเราจะหันได้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้าหมายในชีวิตที่เราตั้งไว้ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิต บ่มีเป้าหมายอันใดเลยก็เหมือนเรือที่บ่มีเข็มทิศมุ่งหน้าไปโดยบ่ได้ปรับหางเสือเรือเหือตรงกับทิศทางเหงื่อจึงลอยไปเรื่อยๆไร้จุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นขยันอย่างเดียวยังไม่พอก่อนอื่นเราต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนก่อนซึ่งจะต้องเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่สุดว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างในชีวิตพ่องแล้วเลิกพร่ำบ่นกับในโจกจะตาฟ้าลิขิตหันมากำหนดชีวิตให้ชัดเจนว่าเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของเราคืออย่างและสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั้นคืออะไรแนวทางที่สองมองให้ทะลุไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายเราจำเป็นที่จะต้องมองทะลุไปให้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายของสิ่งที่เราอยากได้และเราจะได้อะไรอย่างในภาพสุดท้ายนั้นเป็นต้นว่าเป้าหมายของเราจะลดน้ำหนัก10กิโลเป้าหมายสุดท้ายที่เรามองทะลุไปถึงก็คือเราจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นร่างกายกระฉับกระเฉงมีกำลังวังชาไปไหนมาไหนสะดวกเวลาไปร้านขายเสื้อผ้าก็สามารถลองชุดได้อย่างมีความสุขบอกว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนคนอื่นก็ต้องเหลียวมองดูเราเพราะว่าเรามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นต้นจริงๆแล้วการมองเฮือทะลุไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายนี้สำคัญมากเพราะภาพสุดท้ายจะเป็นแรงจูงใจเพื่อเราเดินไปได้ตลอดเส้นทางเพราะย่านเราจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงไม่คลุมเครือยกตัวอย่างเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะรวยเพียงตี้เราก็อาจจะคลุมเครือไปน้อยหนึ่งเราต้องสร้างความชัดเจนในเป้าหมายมากยิ่งขึ้นเป็นต้นว่าเราจะหาเงินให้ได้300,000 บาทเพื่อนำไปทำบุญหรือเพื่อว่าจะนำไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาในวันหยุดวันพักร้อนหรือเพื่อขยายธุรกิจของตัวเองเป็นต้นซึ่งเราจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายต่างๆเพื่อชัดเจนได้ดีที่สุดถ้าเรามีจุดหมายเด่นชัดมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและเป็นสิ่งที่ทำได้จริงก็จะนำเราไปสู่แผนปฏิบัติการอื่นๆต่อไปได้แนวทางที่สามการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนการสร้างเป้าหมายโดยการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนนั้นเมื่อเราลองลับตาแล้วก็วาดฝันมองหื้อหันภาพอย่างจริงจังว่าถ้าเราไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วจะเป็นอย่างไรพยายามสร้างความรู้สึกนี้เพื่อเป็นไปทั่วร่างกายทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างน้อยวันละ2 ครั้งนี่คือการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนแล้วความสำเร็จจริงๆจะติดตามตัวมาถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของเราให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำเมื่อเรามีแรงเดินต่อไปในภายภาคหน้าพร้อมที่จะก้าวไปโดยบยุดยังแนวทางลำดับที่4นั้นเปิ้นบอกว่าเป็นการบันทึกเป้าหมายให้เป็นตัวอักษรบันทึกสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปได้คือหมายความว่าเป้าหมายที่เราตั้งทั้งหลายอยากจะไปให้ถึงนั้นก็ต้องบันทึกออกมาให้เป็นตัวอักษรด้วยการเขียนมันลงไปในหน้ากระดาษทำให้เราได้ทบทวนเป้าหมายของเราทุกวันทุกวันใจเราจะจดจ่อถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการทำให้เราได้ทบทวนเป้าหมายทุกวันทุกวันใจเราจะจดจ่อถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการบอกว่าเราจะตั้งเป้าหมายอันอย่างไว้ก็ตามถ้าเราทำเป้าหมายสมมติขึ้นมาบอกว่าจะน้อยจะใหญ่มันก็จะมีความท้าทายติดตามตัวมาเสมอ พอเขาเขียนเป้าหมายของตัวเองเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็เอามาติดไว้ในสถานที่ที่เขามองหันได้ทุกวันเพื่อมันจะเป็นตัวช่วยย้ำเตือนให้เขาขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างไม่ค่อยเขวเป้าหมายไม่ถูกเบี่ยงเบนไปเพราะเขาได้ตอกย้ำอยู่เสมอว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรและเราต้องการอะไรจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นแนวทางที่5แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นบ่ฮึเป้าหมายเป็นเพียงแค่กำอู้ลอยๆด้วยการจัดระบบเป้าหมายให้เริ่มเป็นจริงโดยการระดมความคิดของตัวเองแล้วแตกแยกย่อยเป้าหมายนั้นออกมาเป็นข้อเหมือนขั้นบันไดเป็นต้นว่าถ้าเขาจะหาเงินให้ได้300,000เขาควรจะวางแผนอย่างไรพ่อควรจะจัดระบบความคิดไว้ว่าใน1 สัปดาห์เราจะสามารถทำงานหาเงินเท่าไหร่จะได้มาเท่าใดเราจะหาช่องทางสร้างรายได้เสริมรายได้ด้วยวิธีการอย่างใดแล้วแต่ละช่องทางนั้นใช้เวลาเท่าใดหรือเราควรจะลงทุนอะไรถึงจะได้รับผลตอบแทนที่สามารถครอบคลุมสิ่งที่เราต้องการได้และต้องบ่ลืมที่จะมองไปถึงรายจ่ายที่ไม่จำเป็นด้วยนี่คือการแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดพร้อมกับเขียนเป้าหมายทั้งหมดนั้นลงบนหน้ากระดาษติดไว้ในที่เฮาหันชัดเจนปฏิบัติตามนั้นเป็นข้อไปแนวทางที่6คือการวางแผนปฏิบัติการหลังจากที่เฮาได้แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดแล้วก็ให้นำไปสู่ตัวของแผนปฏิบัติการคือการเขียนแผนรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนว่าเราจะทำอย่างทำอย่างใดและลงมือทำเมื่อใดแนวทางที่7ประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันมันประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันเพื่อจะได้รู้ว่าเราเข้าถึงหรือบรรลุแผนในขั้นนั้นๆแล้วหรือไม่แล้วจดบันทึกความสำเร็จในส่วนของแผนการแต่ละขั้นไว้ตัวเองถ้าเรายังบรรลุแผนขั้นใดก็ให้ประเมินว่าเราติดขัดตรงไหนแล้วปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสมเพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้ทีนี้ต่อมาเปิ้นบอกว่าแนวทางอย่างที่8สร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจทุกการเดินทางของเขามักจะมีมารผจญหรือมีตัวขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอเพราะย่านเขาจะต้องสร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจให้ตัวเองโดยการอยู่ท่ามกลางคนที่ให้กำลังใจเขาเพื่อเขาจะได้มุ่งมั่นเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นจากตัวเราเองบางคนใช้เทคนิคบอกกับตัวเองว่าวันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี่คือการสร้างความมุ่งมั่นให้แก่ตัวเองและไม่ยอมให้ใครมาทำลายกำลังใจของเราได้ง่ายๆแนวทางที่9ทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานท้าทายคือทำทุกอย่างอย่างสนุกสนานและท้าทายโดยเริ่มต้นจากการเฉลิมฉลองกับความสำเร็จและหัวเราะให้กับความล้มเหลวคือโอกาสตัวเองได้ใช้เวลาชื่นชมยินดีกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำทุกเรื่องเป็นเรื่องสนุกสนานท้าทายเติมสีสันลงไปในระหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายเพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น แนวทางที่10มีความรับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายเมื่อเฮาเขียนความต้องการของตัวเองไว้แล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำเมื่อเฮาเกิดความรับผิดชอบต่อความต้องการของตัวเองและก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้คือเราต้องตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าเราทำได้ที่สำคัญเราต้องมีวินัยในตัวเองมีความพยายามและต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้เราถึงจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดแนวทางที่11มองหาตัวช่วยให้ดีทรัพยากรที่จำเป็นจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้เขาจำเป็นจะต้องหาตัวช่วยที่ดีบอกว่าจะเป็นความต้องการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวขอการสนับสนุนจากคนรอบข้างขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพในเรื่องที่เฮาบัตนัดเป็นต้นว่าที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่ปรึกษาด้านภาษาเรียกได้ว่าคือเขาเป็นทั้งตัวช่วยและคือเขาเป็นทั้งต้นแบบที่ดีเฮาควรมองหากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันยกตัวอย่างถ้าเราต้องการจะบรรลุธรรมในพรรษานี้เราควรหาตัวช่วยด้วยการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาหรือหาช่องทางใดก็ได้หรือมองหากลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกำลังใจซึ่งกันและกันและมีการจดบันทึกอยู่สม่ำเสมอการกระทำในรูปแบบนี้ถือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่จะทำให้เฮาบ่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้แนวทางที่12คิดหาแนวทางใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์คิดหาแนวทางใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสร้างสรรค์และเฮาจะพบว่าตัวเฮานั้นมีศักยภาพมากพอที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกได้แนวทางที่คนอื่นเขาเคยเดินมาก่อนเราทำได้อย่างนักก็แค่เดินไปตามเส้นทางนั้นแต่ถ้าเราสร้างแนวทางใหม่ๆเพื่อแข่งขันกับสิ่งที่ตลาดมีอยู่แล้วเป็นต้นว่าหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือเปลี่ยนวิธีคิดต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเฮาก็บ่ต้องไปแข่งขันกับไผแต่แข่งขันกับตัวเองยกตัวอย่างมีคน2คนนำรองเท้าไปขายที่ประเทศอินเดียพอไปถึงหันคนอินเดียบ่มีไผใส่รองเท้าเลยคนที่1บอกว่าขายไม่ได้แน่จัดแจงคนรองเท้ากลับบ้านแต่แถมคน1ก็บอกว่าที่นี่เป็นตลาดใหญ่มากเพราะยังไม่มีใครมีรองเท้าเลยทุกคนมีโอกาสซื้อรองเท้าของเขาทั้งนั้นนี่เองถือว่าเป็นการคิดวางแผนหาแนวทางใหม่ๆแม้แต่อุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในการขายก็เกิดจากการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่บ่เหมือนเดิมคือแบบที่ผู้นำไม่เชื่อผลวิจัยตลาดของทีมวิจัยแต่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเขารู้ว่าตลาดต้องการอะไรเพราะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆยังไม่มีในท้องตลาดกลุ่มผู้บริโภคก็ยังไม่รู้จักผู้บริโภคก็บ่เคยใจเลยเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองชอบหรือบ่ชอบคิดฉีกแบบผู้นำอย่างนี้ถึงจะประสบความสำเร็จทีนี้ต่อมาแนวทางสุดท้ายคือแนวทางที่13ก็คือลงมือทำเดี๋ยวนี้ก็แค่ทำมันลงมือทำเลยเฮานั่งวางแผนมาเป็นเดือนเป็นปีละถ้ายังบ่ได้ลงมือทำมันก็เป็นเพียงแค่แบบแผนในหน้ากระดาษหากมีแผนการแล้วแต่ทุกอย่างยังไม่พร้อมทั้งหมดก็จงอย่าคาดหวังความพร้อมเต็มทั้ง 100% ถ้าเรามองหันโอกาสและศักยภาพในตัวเอง ที่สำคัญมองเห็นความเป็นไปได้แล้วเมื่อนั้นเราควรกล้าตัดสินใจที่จะเสี่ยงแล้วเริ่มกำจัดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นว่าสำรวมว่าเรามีความเสี่ยงในการสูญเสียครั้งนี้มากแค่ไหนแล้วเราสามารถรับความสูญเสียนั้นได้หรือไม่หากดูแล้วในกรณีแย่ที่สุดเราพอรับได้ก็ตัดสินใจทำไปเลยทำไปอย่างกล้าหาญโอกาสแห่งความสำเร็จก็ถูกเปิดออกมาแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวก็คือการตัดสินใจทำคือหมายความว่ามีเพียงแค่โครงการมีก็โครงแล้วบ่มีการเนาะมีเพียงแค่แผนแต่บ่ทำตามแผนบ่ได้ลงมือทำหรือเป็นต้นว่าเราอยากจะรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเขียนไว้แล้วว่าถ้าสมมติว่าเราจะรับประทานอาหารชนิดนั้นเราจะต้องไปซื้ออย่างพ่อที่ตลาดและเราก็เอามาทำบางคนอาจจะไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วจริงๆเลยแต่ว่าก็ไม่ลงมือทำแต่บางคนจะลงมือทำละวัตถุดิบไม่มีนั่นแสดงว่าการเตรียมตัวพร้อมของเรานั้นขั้นตอนมันบ่พร้อมญาติโยมมันต้องพร้อมแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นต้นว่าเราจะทำอาหารชนิดหนึ่งคิดไว้ในใจเขียนออกมาว่าจะไปตลาดหรือจะให้คนรับใช้ไปซื้อของอันนั้นที่ตลาดถ้าเป็นตุ๊เจ้าก็จะใจขยมไปเนาะทีนี้เราคิดแล้วเราเขียนออกมาต่อมาเราก็ใช้เขาไปถ้าเราบัดใจเขาไปซื้อหรือว่าเราบอกไปซื้อวัตถุสิ่งของที่จะทำอาหารพอถึงเวลาลงมือทำมันก็มามีวัตถุอันใดที่จะมาเอื้ออำนวยให้เราทำอาหารนั้นใดเพราะมันไม่มีวัตถุเพราะว่าคนซื้อคนจ่ายบอกไปซื้อของทีนี้หรือว่าซื้อของมาแล้วแต่ว่าคนทำขี้เกียจอ่ะบ่อยากทำคนอื่นก็ทำบ่ได้ทำบ่เป็นอันนี้มันก็ไม่บังเกิดความสำเร็จเราก็บ่สามารถจะรับประทานอาหารชนิดนั้นได้การจะทานอาหารชนิดนั้นได้ต้องอยู่ที่คิดว่าจะกินอะหยังคิดว่าจะซื้ออะหยังเวลาทำจะทำอย่างใดสุกมาแล้วจะกินได้หรือไม่อันนี้เราก็ต้องวางแผนไว้หมดแต่ละขั้นตอนเพื่อให้การดำเนินงานของเรานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยและก็เสมอสมบูรณ์กันตั้งแต่ต้นจนถึงวาระบั้นปลายพ่อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททุกท่านสิ่งเหล่านี้คือการสร้างกำลังใจจะไปนึกว่าเราทำมาได้นะทุกอย่างเราทำได้เพียงแต่ว่าเราจะทำหรือไม่เท่านั้นเองประการแรกกำหนดเป้าหมายในชีวิตประการที่สองมองให้ทะลุไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายประการที่สามสร้างภาพความสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนประการที่สี่บันทึกเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษรประการที่5แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นประการที่6วางแผนปฏิบัติการประการที่7ประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันประการที่8สร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจประการที่9ทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานอย่างท้าทายประการที่10มีความรับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายและประการที่11มองหาตัวช่วยให้ดีได้อันนี้ก็บัจเจตแนวทางไผแนวทางที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้แล้วนั้นอยู่ที่ว่าหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรตะอันถ้าเฮายินดีที่จะนำไปปฏิบัติอย่างนี้ตามระบบระเบียบตามขั้นตอนที่โยกาวัจระปันฑิตะนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ตรัสแนะนำเฮาไว้เฮาก็ควรประพฤติปฏิบัติตามนั้น วันใดที่เฮาท้อถอยวันใดที่เฮาหมดกำลังใจขาดกำลังใจก็ลองเอาแนวคิดทั้งหมดทั้งปวง11แนวคิดนี้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเฮาช่วยคิดช่วยพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งประสบผลสำเร็จในชีวิตวันหนึ่งเฮาก็จะนอนยิ้มอยู่บนที่นอนของเฮาว่าสิ่งที่เฮาฟังแล้วก็สิ่งที่เฮาเรียนและสิ่งที่เฮาจำนำมาปฏิบัตินั้นสำเร็จประโยชน์ตามหลักแห่งธรรมะทั้ง3ประการปริยัติธรรมเฮียนเหียก่อนแล้วก็ปฏิบัติธรรมนำเอาที่เฮาเฮียนนั้นมาปฏิบัติแล้วก็สิ่งใดดีสิ่งใดบ่ดีก็ฮื้อกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้และต่อมาผลสำเร็จมันเป็นอย่างไรก็บันทึกกันไว้ตามนั้นอันนี้เป็นปฏิเวทธรรมผลที่ได้รับจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมอรหัตโยมฟังเรื่องกำลังใจก็คงจะจบไว้เพียงแค่ตีอีก่อนนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้นอถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาส สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
6: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
1: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
7: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
6: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
7: โอเคครับลูก
8: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเป็น 300,000 บาท
9: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.เห็นชอบผลักดันการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะเร่งจัดทำรายละเอียดคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมเห็นชอบปรับปรุงระเบียบกพช. 6 ฉบับโดยสาระสำคัญได้แก่เปิดให้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการและขอมีบัตรประจำตัวคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพของคนพิการจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สะท้อนศักยภาพของผู้กู้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ช่วยคนพิการเพื่อเสริมการดูแลในครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนโรคมือเท้าปากเริ่มระบาดช่วงเปิดเทอมรับหน้าฝนแนะนำผู้ปกครองและสถานศึกษาเพิ่มการเฝ้าระวังในเด็กเล็ก
10: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25มิถุนายน2569พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากสะสม16,332 รายยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตโดยจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มเด็กเล็กอายุ0ถึง4ปีเป็นจำนวนผู้ป่วยที่สูงที่สุดอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นของวงรอบของการระบาดตามฤดูกาลจึงขอเตือนผู้ปกครองสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและเฝ้าระวังเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังช่วงเปิดภาคเรียนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้น หากพบว่ามีไข้ร่วมกับมีแผลหรือจุดแดงในช่องปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นในเด็กเล็กมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่มีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะส่วนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1-1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกราเบียมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2-1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปร ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

0: มาขอขมา
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเจ้าละเนอร์นะครับผมเจ้าแล้วก็มาฟังอู่ข่าวเล่าความนะครับผมอยู่กับน้องแอนอธิวัฒน์กันทะปิงนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่2ของสัปดาห์เนาะก็คือวันอังคารนะครับผมเริ่มกระชุ่มกระชวยกันหรือยังนะแต่ว่าวันจันทร์น่าจะย่มกันวันจันทร์เนี่ยขี้ข้านเนาะอังคารก็จะเริ่มดีขึ้นเนาะกําลังจะดีวันศุกร์แฮมล่าแน่นะครับผมวันนี้เอาข่าวเข้ามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมช่วงนี้เนาะได้ยินในเรื่องของโซล่าลูฟท็อปนะบ่อยมากเลยนะครับผมว่าจะเป็นมันติทออสวันนั้นเปิดก็มีสินเชื่อนะในการกู้โซล่าลูฟท็อปนะครับผมมันคือยังวันนี้มาหูจักกันสักหน่อยเนอะมันเป็นทางเลิกในการประหยัดค่าไฟนะครับสู่การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศเราในช่วงกี่ปีที่ผ่านมานี่เนอะหลายคนน่าจะคุ้นหูกันละโซล่าเซลล์โซล่ารูฟท็อปนี่นะครับผมคือแผงโซล่าเซลล์นั่นเองที่อยู่บนหลังคาบ้านนะครับซึ่งมันมีหนักขึ้นเลยเนาะพอปัจจุบันนี้ประชากรประชาชนเนี่ยแหละครับภาคธุรกิจหันมาติดตั้งนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อจะช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟนั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วโซล่ารูฟท็อปน้อมได้เป็นเพียงแค่การประหยัดค่าไฟจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านเท่านั้นเนาะหากยังปิ้นนโยบายสำคัญของรัฐบาลตอยที่กำลังพักดันเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานนะครับแล้วก็ลดการใช้เจอเพลิงฟอสซิลเนาะแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับประเทศไปสู่สังคมพลังงานสะอาดนั่นเองโซล่ารูฟท็อปมันคืออะยังนะน้องอั้นนะหลายๆคนเริ่มตั้งคำถามกันแล้วนะเอามาอู่ยังเอ็นะมันคือยังเอ็นอธิบายแบบง่ายๆเลยก็คือมันเป็นระบบผลิตไฟฟ้าเนาะจากพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองเดี๋ยวก็โฮเนาะติดตั้งนะครับบุญหลังคาบ้านบุญหลังอาคารโรงงานหรือเป็นแผงโซล่าเซลล์นาทีเปลี่ยนนะครับผมจากแสงแดดกลายเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองเพื่อนำปิกมาจ่ายในบ้านเนาะช่วยลดค่าไฟนะครับในเรื่องของการเอามาจ่ายในครัวเรือนหรือในบ้านของเฮาหากผลิตไฟฟ้าได้หนักนะครับผมหนักกว่าที่ใจเนาะก็สามารถส่งไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบการไฟฟ้านะครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลใดเนอะนั่นนะครับหมายความว่าจากเดิมตีเฮาเป็นเพียงผู้ใช้ไฟฟ้าวันนี้นะครับผมประชาชนสามารถกล่าวมาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้โดยตัวเก่าแล้วเนอะรัฐบาลจึงเดินหน้านะครับส่งเสริมโซล่ารูฟท็อปอย่างต่อเนื่องเพราะว่านอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในบ้านพี่น้องประชาชนแล้วยังเป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนลดการพึ่งพาเจอเฟืองฟอสซิลเนอะแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวโดยละกันในช่วงปี68จนถึงปี69คือปีนี้แหละครับผมภาครัฐได้เร่งปรับปรุงกฎหมายแล้วก็มาตรการต่างๆเพื่อหื้อพี่น้องประชาชนเนาะเข้าถึงโซล่ารูฟท็อปได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นตอนการขออนุญาตการพัฒนาระบบ One Stop Service นะก็คือไปทีเดียวจบทีเดียวได้เลยแล้วก็การขยายโครงการรับซื้อนะครับไฟฟ้าส่วนเกินรวมถึงมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ติดตามนะครับผมติดตั้งเนาะตามเงื่อนไขที่เป็นกำหนดละกันนะครับผมแล้วโซล่ารูฟท็อปมันมีข้อดีกว่าน้องแอนมีแน่นอนครับผมอย่างแรกเลยตีบอกไว้ก็คือช่วยลดค่าไฟฟ้าเนาะเพราะว่าสามารถผลิตไฟใจเองได้ในช่วงกลางวันซึ่งเป็นช่วงตีใจไฟหนักนะเดี๋ยวก็เปิดแอปเปิดพัดลมใจคอมแน่ปิ้นพลังงานสะอาดโต้ยน้ำว่าจะเป็นการมันก่อให้เกิดมลพิษเนาะบนภาวะต่างๆระหว่างการผลิตไฟช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองและขอสุดท้ายเลยเป็นบอกว่าเพิ่มมูลค่าหือกับบ้านหรือว่าอาคารเนาะจะช่วยกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้าทำให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับเข้าร่วมโครงการของภาครัฐยังมีโอกาสจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินกับเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่เป็นกำหนดด้วยเนอะจะได้ก็ตามนอกการตัดสินใจติดตั้งและควรพิจารณาอย่างเหมาะสมนะครับดูความเหมาะสมของบ้านกันต้ยเนอร์โดยทั่วไปบ้านที่มีค่าไฟประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือนถึงไปหรือบ้านที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันเช่นผู้ที่ทำงานอยู่บนห้องวอล์กฟอร์มโฮมก่อนนะในการอยู่บ้านเนาะผู้สูงอายุอยู่บ้านร้านกาแฟร้านคาเฟ่ต่างๆมีโฮมออฟฟิศแล้วก็คือมีสำนักงานอยู่ที่บ้านตัวขาวเนาะจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนหนักกว่ารายปกติเนาะปัจจุบันนี้ราคาติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดลงจากอดีตหนักเนอะจากบ้านพักนะครับอาศัยนิยมติดตั้งระบบแบบออนกริดนะครับผมซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้านะครับผมมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ประมาณ 100,000 บาทนะครับผม 100,000 กว่าบาทนั่นแหละไปจนถึง 300,000 กว่าบาทนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของระบบและอุปกรณ์ที่ใจเนอะหากมีการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันเนาะเป็นหลักโดยเฉลี่ยแล้วนะครับใช้เวลาคืนทุนนะประมาณ 6-10 ปีนะครับก่อนที่จะเริ่มประหยัด ค่าไฟนะครับได้อย่างเต็มตีนนะท้ายที่สุดแล้วโซลารูฟท็อปจึงได้เป็นแค่เทคโนโลยีสําหรับคนที่อยากประหยัดไฟต่ออันเนอะต้องบอกใจอี้นะครับผมแต่กลายมาเป็นส่วนสําคัญในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเฮาละไฟฟ้าทุกหน่วยที่ผลิตนะครับจากหลังคาเฮือนของเฮาเพียงแค่ช่วยลดค่าไฟของบ้านตัวเก่านะแต่ยังช่วยลดการพึ่งพาเพราะว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลนะว่าจะเป็นน้ำมันต่างๆเนอะเสริมความมั่นคงด้านพลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนาะแล้วก็รวมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตด้านพลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบนี่จึงเป็นก้าวสำคัญละกันตีประชาชนบ้านเฮาเนี่ยโตเฮาเนี่ยแหละจะมีบทบาทในการสร้างความมั่นคงในเรื่องของพลังงานให้กับประเทศแล้วก็รวมกันในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะครับใครอยากติดลองปรึกษาแล้วก็ดูในเรื่องของความคุ้มทุนกันตัวเนอะ

0: วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความในชงของข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้นะเอาในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับผมมาฝากกันสักหน่อยเนาะจังหวัดละปูนเป็นเดือนหน้าพัฒนาราชพัสดุนะเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ละปูนนะครับผมได้จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงตามความร่วมมือในการพัฒนาราชพัสดุเนาะแปลงหมายเลขทะเบียนตีลอพ425นะครับผมหรือสาระกลางจังหวัดละปูนหลังเก่านั่นเองพิธีดังกล่าวนะจัดขึ้นตะวันนี้นะครับเสาเก่าเนาะช่วงบ่ายๆนะครับผมตีองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนโดยมีท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮาเป็นประธานพร้อมด้วยนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์เนาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะครับผมรวมไปถึงธนารักษ์พื้นที่ละปูนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารอปจ.ภาคีเครือข่ายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เนาะการลงนามในครั้งนี้นะครับเป็นการลงนามความตกลงระหว่าง3หน่วยงานหลักด้วยกันว่าจะเป็นจังหวัดละปูนนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนแล้วก็สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ละปูนนะครับเพื่อรวมกันพัฒนาสารกลางจังหวัดละปูนหลังเก่านะคือเป็นพื้นที่ต้นแบบด่านการอนุรักษ์วัฒนธรรมธนารักษ์ละปูนนะเพิ่นบอกว่ากรมธนารักษ์มีภารกิจในการดูแลปรับปรุงบำรุงรักษาแล้วก็พัฒนาราชพัสดุโดยกำหนดโครงการต้นแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มคุณค่าเนาะของประวัติศาสตร์แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของมรดกวัฒนธรรมเหือแก่คนรุ่นหลังแต่ยังหันอยู่อีหนาสำหรับราชพัสดุแปลงนี้นะครับผมซึ่งเป็นสารกลางหลังเก่าถือเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดละปูนของเฮาจึงได้รับการคัดเลือกนะครับเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการต้นแบบนะโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาปิ้นพื้นที่สาธารณะแหล่งเรียนรู้พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี่นะด้านท่านผู้ว่าเพิ่นบอกว่าจังหวัดละปูนเนี่ยมีความสำคัญในการพัฒนาทุกมิติเนาะไม่ว่าจะปิ้นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนนอกภายใต้แนวคิดลำพูนสมาร์ทซิตี้นะที่มุ่งพัฒนาเมืองบนฐานอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะแล้วก็การพัฒนาสารกลางจังหวัดละปูนหลังเก่าเนี่ยในครั้งนี้จึงได้เป็นเพียงการปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุแต่เป็นการใช้ประโยชน์ตีอย่างสังสรรค์เนาะเพื่อให้เกิดคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็การเรียนรู้ทางด้านท่องเที่ยวแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจโดยคณะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะครับหรือว่านายกอบจ.เพิ่นบอกว่าอบจ.ละปูนเนี่ยมีแนวทางพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวคือเป็นลำพูน Activity Center เนาะหรือว่าศูนย์กิจกรรมของเมืองละปูนโดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมแนวทางการพัฒนาเบื้องต้นเนาะเป็นบอกว่าการจัดพื้นที่สาธารณะแล้วก็ลานออกกำลังกายการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมการพัฒนาอาคารสารเก่านะคือเป็นพื้นที่กิจกรรมสำหรับปีหนองประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนาะรวมถึงนะครับผมปรับปรุงอาคารสารกลางหลังเก่าคือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตมีการบอกเล่าเรื่องราวเมืองละปูนจากอดีตถึงปัจจุบันแล้วก็สาวไปจนถึงอนาคตปุ่นเลยนะครับผมนอกจากนี้เนาะยังมีแนวคิดพัฒนาเป็นแบบว่าพื้นที่นิทรรศการรวมสมัยนะครับผมส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนเนาะรวมถึงการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางหือปิ้นร้านกิจกรรมตีประชาชนสามารถเข้าถึงได้สรุปแล้วนะครับผมการลงนามเตือนเนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดละปูนเลยเนาะต้องบอกจะอี้นะครับเนื่องจากว่าใน

อนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์เธอกลับมามีชีวิตแฮมสเตอร์หนึ่งเนี่ยพร้อมต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมไปถึงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของพี่น้องประชาชนนะครับทางมูลนิธิจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเนาะสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นแล้วก็ทำเหือสารกลางหลังเก่าเนี่ยแหละครับผมกลายเป็นพื้นที่สำคัญที่เชื่อมโยงอดีตเชื่อมโยงปัจจุบันแล้วก็เชื่อมโยงอนาคตเข้ามาไว้ด้วยกันของเมืองละปูนนะมันก็จะยั่งยืนขึ้นแล้วก็มาสร้างรายได้บริเวณหันต่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันไว้ในวันนี้ครับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมแน่นอนเลยรายการต่อไปของเฮาที่จะต้องส่งต่อไปก็คือตีคล้องร้องข่าวเฮาจะไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั่วประเทศของเฮานี่ก็คือเกิดขึ้นจังหวัดในพองเดียวเฮาจะมาฮู้กันแบบข่าวแบบในประเทศของเฮาเนาะกับตีคล้องร้องข่าวสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความต้องลาไปก่อนแล้วเน้อปะกันใหม่วันพุธนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570กำชับคณะรัฐมนตรีว่าให้ชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปี2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้แหละครับตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและก็ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปีนี้ในครั้งนี้ก็มุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านล้านบาทครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันที่30มิถุนายน2569นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่อาคารรัฐสภาแทนเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อซักถามของทางสภานั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องของการแถลงงบประมาณโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทบอกว่าใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมุ่งเน้นตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทครับก็จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367.1 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทและก็รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้อยู่ที่ 151,520 ล้านบาทครับรัฐบาลเองก็มุ่งเน้นในการตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านสังคมด้านต่างประเทศและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนี่คือทั้ง5ด้านครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายก้อนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดกันด้วยครับให้เม็ดเงินเหล่านี้ไปสู่พี่น้องประชาชนสร้างการเติบโตให้กับประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.โดยรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีได้กำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าให้เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศไทยควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างทั่วถึงในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านกันด้วยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปี2569นี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.นี่แหละครับบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าซุปเปอร์เอลนินโญครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569จนถึงปี2570นู่นแหละครับซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและกระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชนี่แหละไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมทั้งให้เร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อพัฒนาระบบที่ชื่อว่าแดชบอร์ดนี่แหละครับไปติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนแหละครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมกนช.ก็ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายสำคัญอันได้แก่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็มีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าเตรียมดำเนินงานแผนงานระยะเร่งด่วน97โครงการด้วยกันครับส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นและก็จังหวัดน่านด้วยก็อยู่ระหว่างในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับและในที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสำคัญอันได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำและก็สนับสนุนพื้นที่ EEC กันด้วยรวมไปถึงอนุมัติงบกลางพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งด้วยกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยโดยทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือและบูรณาการในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยก็เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดและก็มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบครั้งที่1ทับ2569ว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญแล้วครับที่ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันและดำเนินการอย่างจริงจังจริงจังและจริงจังกันเสียทีพร้อมทั้งให้ต่อเนื่องกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเด็ดขาดเด็ดขาดและเด็ดขาดซึ่งการดำเนินงานนี้จะขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญอันได้แก่การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติพร้อมผลักดันโครงการที่ชื่อว่าสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดก็เพื่อสร้างการรับรู้และก็ปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบแล้วก็อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ๆรวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่งาน OTOP Mid-Year 2026ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยงาน OTOP Mid-Year 2026ยอดจำหน่ายสินค้ามากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณประชาชนแล้วครับที่สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึง OTOP Mid-Year 2026ซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยสรุปว่าต้องขอขอบคุณประชาชนแล้วครับที่เดินทางมาร่วมงานเฉลี่ยประมาณ 35,000 ถึง 45,000 คนต่อวันทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าตลอด9วันมากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแล้วครับที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้นโดยตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 893.859 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทเท่านั้นและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า 122.379 ล้านบาทโดยโซนที่มียอดจำหน่ายสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โซนที่1 OTOP 5ประเภท 441.8 ล้านบาทโซนที่2ศิลปิน OTOP 66.4 ล้านบาทโซนที่3 OTOP ชวนชิม65ล้านบาทโซนที่4 OTOP พรีเมียม 23.6 ล้านบาทและโซนที่5 OTOP สตาร์ทอัพ 6.8 ล้านบาทครับส่วน5จังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุดก็ได้แก่1สุรินทร์ 55.84 ล้านบาท2จันทบุรี 48.72 ล้านบาท3ลำพูน 40.57 ล้านบาท4สุโขทัย 36.63 ล้านบาทและ5เชียงใหม่ 33.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับยอดจำหน่าย OTOP Mid-Year 2026จำนวน 893.859 ล้านบาทในครั้งนี้นั้นนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงและนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มเลยทีเดียวที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากมายก่ายกองแล้วครับสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ นอกจากตัวเลขยอดจำหน่ายที่ทะลุเป้ากันแล้วยังหวังว่าจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยบอกว่าให้เตรียมชมช็อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ในงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได้แถลงข่าวการจัดงานในโอกาสต่อๆไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีกันหน่อยซึ่งประเทศไทยตอนนี้บอกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนครับโดยรองโฆษกรัฐบาลปลื้มและครับบอกว่าไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries พร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคครับซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวประเมินจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแหละครับและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวต่อไปว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้สะท้อนสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028นี่แหละครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งในด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกครับในช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกแน่นอนที่สุดครับจะต้องมีเรื่องของพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางกระทรวง DE เขาคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกนี่นะครับโดยได้ปิดเว็บผิดกฎหมายไปแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำว่าประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มข้นเข้มงวดมาตลอดและครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางกระทรวง DE ได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 12,671 URL ครับพร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและก็เปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมทั้งได้ย้ำว่า หากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจจะมีความผิดตามกฎหมายครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์หากพบเบาะแสเว็บไซต์พนันออนไลน์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนรัฐบาล1111ต่อ87ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวย้ำกันอีกนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแหละครับจากทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกซึ่งงานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนั้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วครับสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยของเราในทุกมิติทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ครับขอให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในครั้งนี้ยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกร่วมกันต่อไปครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: กดแชร์หรือคอมเมนต์สนุกสนุกแต่อาจต้องแลกด้วยอิสรภาพและเงินในกระเป๋าหลักแสนคุณพร้อมรับความเสี่ยงนี้ไหมคะหลายคนต้องหมดอนาคตเพราะคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการบนโลกโซเชียลการหมิ่นประมาทออนไลน์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆและกฎหมายไม่ได้ใจดีอย่างที่คุณคิดแค่คุณแชร์เรื่องทำลายชื่อเสียงคนอื่นแม้ไม่ได้พิมพ์เองก็ติดคุกได้ยิ่งโพสต์ประจานในที่สาธารณะโทษยิ่งหนักขึ้นทวีคูณเพราะเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะไม่อยากตกเป็นเหยื่อหรือกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวพบกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ครับสวัสดีครับวันนี้มาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทคือการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะครับด้วยประการที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับปัจจุบันนะครับสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมากการแสดงความคิดเห็นการโพสต์การข้อความหรือการแชร์ข้อความต่างๆนะครับสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแต่หากใช้โดยขาดความระมัดระวังหากขอเกิดความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะครับปัจจุบันความผิดในลักษณะนี้พบได้บ่อยเช่นการพูดกล่าวหาด่าต่อประจานผู้อื่นคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือการแชร์ข้อความทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงแม้ผู้แชร์จะไม่ใช่เป็นคนเขียนต้นฉบับนะครับแต่หากเป็นการส่งต่อข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็อาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้นะครับและอาจกระทำผ่านทางกรมออนไลน์ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ก็จะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งมีอัตราโทษสูงขึ้นนะครับจึงขอฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับก่อนโพสต์ก่อนแชร์หรือก่อนแสดงความคิดเห็นควรตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้วิจารณญาณและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นเพราะโลกออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่ปลอดจากความรับผิดตามกฎหมายนะครับขอบคุณครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รัฐบาลพร้อมปรับการบริหารงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์โลกสำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้า
1: คณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านเตรียมเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐบราซิลชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณ อนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงบาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงบาลิสวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสและอาคารโดมเดแซงบาลิตซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2พุทธศักราช2391อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรอร์ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีการประชุมระดับสูงและการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์